0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
1: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
0: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
1: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
0: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทย plus เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสด น้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
2: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาคนเนี่ยเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน 25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคส์ชรูเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะ

0: 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส

0: ณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 1 นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ท้อฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและwww.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
10: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมติ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่า ปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไรและก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลาง ภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับ
13: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
15: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
17: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลลงปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
16: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
18: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศ ในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชนประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์มซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
16: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
15: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
19: ดิฉันจัตยาปลอมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
1: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
20: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
21: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอพยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
20: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
22: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
23: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิแวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Game หรือ Asian Game ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
24: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจแล้วครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์ทินครับแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
23: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
25: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนัน เราจะขอความชัดเจนจากมหาไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได้
23: นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบการพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุททกนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกกถาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธายอมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษายอมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและยอมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลยอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษาย่อมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและย่อมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจ ของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาลกิริยา 5.หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือ แต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทน

ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดีย่อมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองๆเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกลามคฤทายวันเมืองสูงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุดน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบ

พึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถคาถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอนิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปเทศข้อจริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวรรคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคว ักธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่าน
ทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะ
1: ค
2: ุณกบคนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยม
1: ี
2: บทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนาะแต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
1: ้
2: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
1: ค่ะ
2: พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอันที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่สามเราทำหน้าที่เรื่องของการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่สี่เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้นั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระราชภาพของพระองค์แล้วก็เรามีเทศกาลกลางแจ้งที่สะท้อนพระราชภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็3ถึง5กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลอีกที่สิบนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
1: เคยมาเคยไป
2: เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งมิตรภาพตลาดของการแบ่งปันและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพูดตนเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะถ้าจะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่ไหมคะส
1: ั
2: ปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่มครบวงจรค่ะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งใจทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักโครงงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนและแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
2: ซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัดอยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเร่าสืบสานงานท่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอังกฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะสืบสานรักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชนิทานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชนิทานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เทศกาลสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีอินเมอร์ซีฟอาร์ตมีดิจิตอลมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
1: อย่างนี้น้องๆมาได้เลยเด็กๆก็มาได้
2: มีสามมิติเนี่ยค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่ะแล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3ถึง5แล้วก็เราจะมีมหกรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะคงกับวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะคะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือ World Soil Day นะคะก็จะเป็นมหกรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหกรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีมหกรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเทิดพระเกียรติทรงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหกรรมทั้ง4ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
2: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสืบสานงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก็คือท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม่ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟรินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมหม่อนไหมที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว่าอะไรสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
1: ะ
2: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู่มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคโนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินนม UHT อร่อยๆพอๆค่ะ แล้วจริง ป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะเร
1: ื่อง
2: ของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ
1: ุ์
2: เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างพืชเมืองหนาวด้วยนะคะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตน
1: ะคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จุดหมุดหมายอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเนื้อสการของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเนื้อสการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะคะแล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็มาเรียนรู้กับเขาได้เรื่องของยาแฝดนะเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล
1: ้
2: วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะท
1: ุ
2: กร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก
1: ็
2: จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
1: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
1: ะ
2: ส
1: ิ
2: ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหรือการเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
1: ะ
2: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
1: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3-5 กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
2: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะถ้าจากกรุงเทพเนาะก็ นั่งรถไฟไม่ใช่เดี๋ยวนั่งรถไฟมาก็ได้เนาะเพื่อไฟฟ้ามาลงที่รังสิตค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก็จะมีรถบริการของเราจากริมถนนผลโยธินเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็เคลื่อนสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหรือถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากกับผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
6: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาว ีรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
13: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตคลื่น 96.75 ทุกท่านนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอรายงานตัวกันก่อนนะคะวันนี้เราสองคนมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะดิฉันนางนภาพรวีริยานันท์นักพัฒนาสังคมชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็
1: ค่ะดิฉันนะคะนางสาวชลาภรณ์ก้อนแก้วค่ะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะจากสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะโดย เราทั้งสองคนนะคะอยู่ในกลุ่มงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับงานด้านคนพิการมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนพิการและมีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆที่พึงได้นะคะก็ขอให้ตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือว่าจะได้นำข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไปบอกกล่าวแก่ผู้อื่นต่อไปนะคะด้วยขณะนี้ปัจจุบันนี้นะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ์สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะคะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวคิดใหม่นะคะมีการเพิ่มรายละเอียดเชิงประจักษ์การทบทวนหลักเกณฑ์ความพิการทางสังคมและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อจำกัดต่อการดำเนินชีวิตเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการได้มากขึ้นนะคะการปรับปรุงครั้งนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นหลักคือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และประเภทความพิการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทยนะคะจะครอบคลุมรูปแบบความพิการที่มีความหลากหลายให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องเฟิร์นนะคะได้อธิบายถึงวิธีการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมค่ะเชิญค่ะ
1: สำหรับในเรื่องของการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะจะเป็นถือว่าได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะสำหรับในงานกลุ่มงานของคนพิการนะคะซึ่งในการประเมินความพิการทางปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมเนี่ยจะเป็นเฉพาะนะคะบุคคลที่มีความบกพร่องของการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้แก่ตาใบหูใบหน้านะคะศีรษะนิ้วมือแขนขาและลำตัวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่รับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดแจ้งนะคะซึ่งก็ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประกาศและหลักเกณฑ์ความพิการพ.ศ. 2568ค่ะสำหรับ

0: ของตาบอดใสก็จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์นะคะหรือเอกสารรับรองความพิการที่ระบุว่ามีความบกพร่องในลักษณะของตาบอดข้างเดียวมาประกอบค่ะและเอกสารของผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดของผู้เข้ารับการประเมินนะคะหรือผู้แทนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนะคะพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน1รูปค่ะและสถานที่ยื่นคำขอนะคะในการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะก็จะต้องให้คนพิการหรือผู้ดูแลนะคะยื่นคำขอรับการประเมินนะคะที่หน่วยบริการในพื้นที่หรือจะดำเนินในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่ก็ได้นะคะซึ่งของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอในการขอประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตกลุ่มงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น1นะคะศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะน้องเฟิร์นว่าเปรียบเทียบกับการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมที่ออกมาใหม่กับการประเมินความพิการแบบเก่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะน้องเฟิร์น
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่ามีความพิการหรือแนวโน้มเข้าข่ายความพิการเนี่ยเราจะต้องไปพบแพทย์เพื่อขอเอกสารรับรองความพิการใช่ไหม
1: คะ
0: ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพม.ได้กำหนดหลักเกณฑ์นะคะของการประเมินความพิการนะคะออกเป็น3ช่องทางค่ะ1ก็คือเป็นการประเมินความพิการเชิงประจักษ์นะคะโดยเจ้าหน้าที่รับคำขอบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยสามารถให้การประเมินได้เลยซึ่ง
1: อันนี้กรณีไหนบ้างคะเฟิร์น
0: ความพิการเชิงประจักษ์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเช่นแขนขาดขาขาดนะคะเป็นลักษณะอวัยวะที่ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับคืนมาเป็นสภาพปกติได้
1: คืออันนี้เจ้าหน้าที่เราต้องมองเห็นชัดเลยว่าคนพิการที่เดินมาขอทำบัตรเนี่ยมีสภาพความพิการอย่างน
0: ี้
1: คือไม่มีแขนขาขาดอะไรอย่างนี้ต้องเห็นชัดเจนใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีการอธิบายในช่วงพาร์ทหลังกันด้วยเนา
1: ะ
0: ว่าลักษณะความพิการที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะส่วนช่องทางการประเมินที่สองนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการนะคะซึ่งการไปพบแพทย์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์นะคะมันแพทย์เฉพาะทางยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะว่าที่จะให้เห็นความแตกต่างระหว่างการประเมินเชิงสังคมกับการประเมินทางการแพทย์อ่ะถ้าเป็นทางการแพทย์อะค่ะในเรื่องของตาบอดข้างเดียวนะคะ อีกข้างหนึ่งยังใช้งานปกติได้เนี่ยจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของการประเมินทางการแพทย์ก็คือแพทย์จะไม่ออกเอกสารรับรองความพิการให้ถ้าจะเป็นในเรื่องของมีปัญหาทางด้านสายตาเช่นตาบอดจะต้องเป็นตาบอดทั้งสองข้างหรือตาเลือนรางทั้งสองข้างหรือตาบอดข้างนึงแต่อีกข้างนึงก็มีความผิดปกติหรือเลือนรางนะคะแต่ถ้าเป็นการประเมินเชิงสังคมเนี่ยถ้าตาบอดข้างเดียวเนี่ยก็คือจะต้องเราก็สามารถที่จะแต่ว่าต้องเป็นในเรื่องของเช่นตาขุ่นมัวนะคะเห็นได้ชัดแจ้งว่าข้างใดข้างหนึ่งนั้นมีความผิดปกติจริงๆและอีกข้างหนึ่งยังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะ อันนี้คือพอให้เห็นภาพ
1: ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อคนพิการนะคะไปหาหมอเพื่อขอเอกสารรับรองความพิการอย่างเช่นกรณีตาบอดอย่างนี้
0: ค่ะ
1: คือตาบอดข้างเดียวทางแพทย์ก็จะไม่ออกเอกสารรับรองความพิการให้แต่คนพิการรายนั้นสามารถ
0: เข้ามาขอรับการประเมินความพิการทางจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมได้ค่ะ
1: เดินเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคม
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะมาขึ้นทะเบียนคนพิการด้วยการประเมินความพิการทางสังคมหรือพฤติกรรมด้วยล้อมแทนได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ถามต่ออีกนิดถ้าอย่างนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความพิการนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องตาบอดอาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างร่างกายต่างๆอย่างเนี้ยเขาควรจะไปพบแพทย์ก่อนหรือเขาสามารถเดินมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมได้เลยค่ะน้องเฟิร์น
0: ค่ะถ้าเป็นข้อแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรามีประวัติการรักษาหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่ส่งผลให้มีความผิดปกติทางสภาพร่างกายเนี่ยแนะนำว่าควรไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินก่อนแต่ถ้าแพทย์บอกว่ายังไม่ได้เข้าข่ายทางการแพทย์ก็ขอที่ในเรื่องของจะต้องการที่จะขอเข้ารับการประเมินทางปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมอีกก็ได้นะคะใช่เพื่อที่จะให้ดูว่ามีความในเรื่องของมีข้อปัจจัยจำกัดจริงๆในการใช้ชีวิตประจำวัน
1: ถ้าอย่างนั้นการประเมินสภาพความพิการที่สามารถวินิจฉัยได้จากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมเนี่ยก็จะมีประเด็นต่างๆที่สำคัญใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งประเด็นสำคัญของการประเมินนะคะวินิจฉัยทางปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมเนี่ยก็จะมี6หลักด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นความยากลำบากหรือข้อจำ

0: นะคะข้อที่สอง
1: ใช้ชีวิต
0: ต้องใช่ค่ะเป็นความยากลำบากหรือข้อจำกัดในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมนะคะหรือมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำกิจกรรมชีวิตประจำวันการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมหรือชุมชนเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องของมีข้อความผิดปกติทางด้านสภาพร่างกายแล้วก็ไม่กลัวเนาะกลัวกันในการที่จะเข้าไปร่วมกันสังคมหรือกลัวที่จะทำตัวแปลกแยกแบบนี้ค่ะ
1: การที่เรามีความผิดปกติในสภาพร่างกายแล้วโดนบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าในข้อนี้ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเห็นพฤติแบบเห็นชัดแจ้งเลยนะว่ามีสภาพความพิการนะคะข้อที่5ก็จะเป็นจัดใจด้านบุคคลนะคะข้อสุดท้ายก็จะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามวิธีการที่จะประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมคือพอทางคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการเนี่ยเดินทางเข้ามาที่สำนักงานเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าขอมีบัตรคนพิการเมื่อกี้น้องเฟิร์นได้พูดถึงคุณสมบัติหรือเบื้องต้นไปแล้วนะคะทีนี้ขอทราบถึงวิธีการประเมินนะคะ
0: สำหรับวิธีการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะข้อแรกเลยนะคะผู้เข้ารับการประเมินนะคะที่มีความบกพร่องหรือความผิดปกติของอวัยวะนะคะได้แก่ตาใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาและลำตัวอย่างชัดแจ้งเนี่ยสามารถยื่นคำขอและรับการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมได้เนี่ยก็คือณสถานที่รับคำขอตามที่แจ้งไปก็คือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ศาลากลางหลังใหม่ชั้น1อันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเจ้าหน้าที่รับคำขอค่ะก็จะใช้วิธีการในการสังเกตให้เห็นสภาพความบกพร่องหรือความผิดปกติของอวัยวะดังกล่าวด้วยตนเองนะคะและเราก็จะมีการถ่ายภาพนะคะให้เห็นถึงสภาพความบกพร่องหรือความผิดปกติของอวัยวะไว้เป็นหลักฐานค่ะทั้งนี้ก็จะได้พิจารณาแล้วเชื่อว่าสภาพความบกพร่องหรือผิดปกติของอวัยวะนั้นนะคะไม่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูและรักษาให้ดีเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปได้นะคะส่วนในข้อที่2นะคะเราจะให้ผู้เข้ารับการประเมินค่ะทำการประเมินตนเองเลยตามแบบฟอร์มแบบประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะหรือเราเรียกง่ายๆกันว่าปก1เนาะกรณีผู้เข้ารับการประเมินที่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ให้ทำแบบประเมินความพิการทางสังคมด้วยตนเองค่ะพร้อมลงลายมือชื่อในการกำกับเอกสารทุกหน้าเลยกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เราก็จะมีให้การพิมพ์ลายนิ้วมือกำกับทุกหน้านะคะเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารค่ะทั้งนี้นะคะกรณีผู้เข้ารับการประเมินเนี่ยก็จะมีในส่วนของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรืออ่านได้แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาเราก็จะอนุญาตให้ผู้แทนที่มาด้วยเนี่ยจะทำแบบประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมแทนค่ะหรือช่วยเหลือผู้เข้ารับการประเมินต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับคำขอรวมทั้งการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือสอบถามนะคะให้ผู้เข้ารับการประเมินและผู้แทนตอบก็ได้นะคะในส่วนท้ายของแบบการประเมินนะคะผู้เข้ารับการประเมินก็จะต้องมีการระบุชื่อเนาะที่รู้เห็นปัจจัยจำกัดชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมนะคะที่ไม่ใช่บุคคลอื่นด้วยนะคะจำนวนก็ประมาณ4คนนะคะสูงสุดเนี่ย4คนหรืออย่างน้อย2คนขึ้นไปค่ะส่วนในลำดับวิธีการที่3นะคะก็คือเจ้าหน้าที่รับคำขอหรือนักสังคมสงเคราะห์ค่ะเราจะสอบถามผู้เข้ารับการประเมินค่ะตามแบบปัจจัยที่มีความยากลำบากนะคะตามแบบประเมินปก3
1: อันนี้หมายถึงว่าเป็นการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ใช่
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ต้องค่ะใช่เจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบฟอร์มในการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินอีกครั้งนึงนะคะพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้าค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนลำดับที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำแบบประเมินนะคะโดยผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดของผู้เข้ารับการประเมินนะคะซึ่งผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดของผู้เข้ารับการประเมินค่ะก็จะหมายถึงนะคะเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนครูผู้สอนเจ้าหน้าที่รพสตนะคะแล้วก็อสมผู้ช่วยคนพิการหรือผู้นำองค์กรคนพิการนะคะที่รู้เห็นและสามารถอธิบายถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้เข้ารับการประเมินได้อย่างน้อย2คนค่ะซึ่งผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดนี้นะคะก็จะทำแบบประเมินนะคะตามแบบปก2พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับเซ็นเอกสารทุกหน้าเช่นกันค่ะกรณีที่ผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดนะคะของผู้เข้ารับการประเมินเนี่ยมาพร้อมกันเลยกับผู้เข้ารับการประเมินก็สามารถจัดทำแบบคะแนนปก.2เนี่ยพร้อมกันได้เลยแล้วก็นำคะแนนทั้ง2คนมาเฉลี่ยกันนะคะ ค่ะแล้วก็กรณีที่ผู้เรียนปัจจัยจำกัดของผู้เข้ารับการประเมินนะคะไม่ได้มาด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะมีในเรื่องของการโทรไปประสานหรือจัดทำหนังสือนะคะมีหนังสือเชิญนะคะให้มาจัดทำข้อมูลต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่รับคำขอเนี่ยก็จะสรุปคะแนนนะคะทั้งตั้งแต่แบบประเมินตนเองของผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดแล้วก็จากการที่สัมภาษณ์คนพิการผู้มีแนวโน้มเข้าข่ายความพิการเนาะลงในแบบปก4แล้วก็พร้อมลงลายมือชื่อค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็จะต้องสรุปคะแนนนะคะให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง3ส่วน
1: เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปถึงเกณฑ์การตัดสินว่าคนที่เข้ามาประเมินนะคะทั้งผู้พิการเองและผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดของผู้พิการแล้วก็จากเจ้าหน้าที่อันเนี้ยก็คือเดี๋ยวให้ทางผู้ฟังเผื่อมีข้อสงสัยนะคะก็อยากจะส่งคำถามมาอะไรอย่างนี้ก็หรือฟังให้ชัดเจนนะคะถึงขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวขอพักเบรกในช่วงนี้ก่อนนะคะในส่วนของเกณฑ์การตัดสินว่าเอ๊ะคนพิการทุกคนที่เดินเข้ามาเพื่อประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมนะทุกคนจะได้รับการขึ้นทะเบียนแน่นอนไหมหรือว่ายังมีข้ออื่นที่มันเป็นข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอพักเบรกในช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าต่อนะคะ

0: สำหรับช่วงที่2นี้เราค้างกันไว้จากช่วงแรกในเรื่องเกณฑ์การตัดสินเพื่อเสนอทำบัตรประจำตัวคนพิการให้กับคนพิการที่ walk in เข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมเพื่อประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะก็จะให้น้องเฟิร์นได้อธิบายต่อถึงเกณฑ์การตัดสินนะคะว่าเอ๊ะทุกคนที่เดินเข้ามารวมถึงผู้ที่รู้เป็นผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องทำแบบประเมินแล้วคะแนนจะเป็นยังไงถึงจะผ่านถึงจะได้รับบัตรคุณค่ะน้องเฟิร
1: ์นในกรณีของเจ้าหน้าที่รับคำขอนะคะเราจะต้องสรุปคะแนนค่ะผ่านการผ่านเกณฑ์เนี่ยทั้ง3ส่วนเลยทั้งในของการประเมินตนเองนะคะของคนของผู้เข้ารับการประเมินนะคะส่วนที่2ก็คือเป็นของผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดทั้ง2คนส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของการที่เจ้าหน้าที่รับคำขอหรือนักสังคมสองคนเนี่ยสอบถามจากผู้เข้ารับการประเมินนะคะซึ่งจะต้องผ่านในส่วนของการถ่วงค่าคะแนนน้ำหนักเนี่ยแต่สามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการได้กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถือว่าไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการได้นะคะเจ้าหน้าที่รับคำขอก็จะดำเนินการแจ้งนะคะให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบนะคะโดยในส่วนถ้าการรวมคะแนน3ส่วนนะคะในคร่าวๆเนาะในสัดส่วนของการแบบประเมินตนเองเนี่ยก็จะต้องได้คะแนนนะคะคะแนนเต็มเนี่ยจะเป็น80คะแนนนะคะก็จะต้องได้คะแนนร้อยละ60ขึ้นไปก็คือ48คะแนนนะคะถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเป็นในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่รับคำขอนะคะเองเนี่ยเราก็จะต้องมี100คะแนนเต็มค่ะจะต้องได้50คะแนนขึ้นไปนะคะหรือเป็นคิดว่าเป็นร้อยละ50ขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดนะคะอย่างน้อย2คนเนี่ยคะแนนเต็ม80คะแนนค่ะคะแนนเฉลี่ยจะต้องได้50คะแนนขึ้นไปก็คือ40คะแนนขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งคะแนนทั้ง3ส่วนเนี่ยเราก็จะต้องเอามาถ่วงกันนะคะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่สามารถจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการได้แต่ถ้าผ่านเกณฑ์ทั้ง3ส่วนก็จะได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและได้สิทธิ์สวัสดิการของคนพิการต่อไปค่ะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ฟังมานะคะไม่ว่าในเรื่องเอกสารหลักฐานคุณสมบัติหรือขั้นตอนการที่มารับบริการเพื่อประเมินความพิการเชิงสังคมก็ไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากก็ขอให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความพิการนะคะแต่เหมือนเคยไปหาหมอแล้วไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคนพิการนะคะแต่ต้องการที่จะมีบัตรคนพิการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเดินเข้ามาขอใช้บริการที่สำนักงานพัฒนาสังคมได้นะคะไม่ทราบว่ายังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเติมไหมคะน้องฟิล์ม
1: คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจและต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ตนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ076-216-931นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ตรงของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลยและอีกช่องทางนึงนะคะก็จะเป็นหมายเลขช่องทางของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะซึ่งจะอยู่ที่ชั้น2นะคะแต่เราจะมีการโอนสายลงมาที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะคะก็จะเป็นหมายเลข076-212-726ค่ะและหมายเลข076-212-762ค่ะหรือจะสอบถามผ่านอาสาสมัครในชุมชนในพื้นที่หรือกองสวัสดิการสังคมตามอบต.หรือเทศบาลต่างๆก็ได้นะคะเพราะเร็วๆนี้เราจะมีการจัดอบรมนะคะในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประเมินทางสังคมด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะน้องเฟิร์นเรากำหนดออกมาแล้วนะคะตอนนี้ว่าเป็นวันที่15กรกฎาคม2569นะคะก็จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยค่ะโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการนะคะก็เห็นความสำคัญในการที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมคือมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะเราต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่จะต้องมีหน้าที่รับคำขอทำบัตรประจำตัวคนพิการของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างๆนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมเองนะคะเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลหรืออบต.ต่างๆนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพ ราะว่าก็คือบุคคลเหล่านี้ถือว่าล้วนแต่มีความสำคัญนะคะมีเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยในการที่จะให้คนพิการเนาะผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มเข้าข่ายความพิการเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะเขาก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจไปอธิบายให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะ
1: ได
0: ้อย่างถูกต้องใช่ค่ะก็เราจะกำหนดจัดอย่างที่บอกนะคะ15กรกฎาคม2569เดี๋ยวเราจะทำเรื่องประชาสัมพันธ์และหนังสือเชิญไปยังอปท.ต่างๆทุกแห่งนะครับเพื่อมาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะการซักซ้อมการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยแวดล้อมต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องเฟิร์นยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะลูก
1: ซึ่งทางโครงการของเราที่ได้จัดก็จะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะ
0: เป็นเจ้าของเรื่อง
1: เป็นเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเลยมาให้ข้อมูลมาให้ความรู้นะคะเสริมความรู้เพื่อที่จะให้เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องและให้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยได้ทราบถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการอย่างชัดเจนด้วยนะคะแต่ก็มีท่านที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะได้มาให้ในความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะคะ
0: ในวันนั้นถ้าหากเรามีข้อสงสัยสอบถามก็จะได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ออกเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพิการเชิงสังคมที่ว่านี้นะคะ
1: คุกคีอยู่ในวงการนี้จริงๆนะคะค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะจากที่เฟิร์นได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะก็คือหนึ่งในของวิธีการประเมินความพิการเนี่ยก็คือจะมีหนึ่งช่องทางก็คือเป็นการประเมินความพิการเชิงประจักษ์นะคะซึ่งเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวันที่วันที่10กุมภาพันธ์2569นะคะได้มีประกาศของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดบุคคลใดที่มีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์นะคะพ.ศ. 2569นะคะได้มีการประกาศออกมาค่ะว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่ะบุคคลใดที่มีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ตามประเภทความพิการดังต่อไปนี้ค่ะประเภทที่1 นะคะประเภททางความพิการทางการเห็นค่ะโดยรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้นะคะก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ตาบอดทั้ง2ข้างย้ำนะคะว่าทั้ง2ข้างเนื่องจากไม่มีลูกตาทั้ง2ข้างหรือไม่มีลูกตาดำทั้ง2ข้างหรือมีลูกตาสีขาวขุ่นก็ต้องเป็นทั้ง2ข้างหรือมีลูกตาฝ่อก็จะต้องทั้ง2ข้างอันนี้จะถือว่าเป็นความพิการทางการเห็นที่เห็นได้โดยประจักษ์เลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นดำเนินเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการเนี่ยก็จะเป็นคนดำเนินการในการประเมินความพิการเชิงประจักษ์นั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่2นะคะก็คือความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายโดยรายละเอียดการประกอบพิจารณานะคะก็จะเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เห็นโดยชัดแจ้งเลยก็คือว่าบุคคลที่ไม่มีรูหูทั้ง2ข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข้าข่ายในเรื่องประเภทของทางการได้ยินหรือสื่อความหมายค่ะต่อมาประเภทที่3นะคะก็คือประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายค่ะโดยรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ก็ได้แก่1บุคคลที่แขนขาดข้างใดข้างหนึ่งหรือบุคคลที่มือขาดข้างหนึ่งข้างใดโดยให้พิจารณาจากนิ้วมือค่ะขาดตั้งแต่2ข้อขึ้นไปอย่างน้อย3นิ้วหรือนิ้วโป้งขาดทั้ง2ข้อนะคะข้อ2บุคคลที่ขาขาดข้างหนึ่งข้างใดแต่ระดับตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นไปอย่างน้อย1ข้างนะคะข้อ3บุคคลที่มีความสูงผิดปกติสำหรับบุคคลที่อายุเกิน18ปีนะคะโดยเพศหญิงเนี่ยจะมีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ120เซนติเมตรส่วนเพศชายค่ะมีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ130เซนติเมตรในเรื่องของความพิการเชิงประจักษ์นะคะจะมีทั้งหมด3ประเภทความพิการด้วยกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความพิการทั้งหมดความพิการตามประกาศของกระทรวงพม.จะมีด้วยกันทั้งหมด7ประเภทแต่การประเมินความพิการเชิงประจักษ์เนี่ยเราจะประเมินได้แค่3ประเภทก็คือทางการเห็นทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทางความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนะคะแต่ถ้าเป็นการประเมินเชิงสังคมจะเป็นการประเมินทางประเภทเดียวก็คือประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
0: ไม่ว่าคุณจะตาบอดไม่ว่าร่างกายที่มี ความไม่สมส่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราประเมินออกมาเพียงด้านเดียว คือด้านความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือเป็นการประเมินทางปัจจัยเชิงทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะคะก็จะแยกออกมาจากเชิงประจักษ์อีกนะคะ
0: ค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ค่ะสำหรับเราอาจจะทวนกันอีกสักหน่อยเนาะสำหรับของในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะคะหลังจากที่เราจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะเราถือว่าบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยคือใบนำทางเนาะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
0: เข้าไปถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆค่ะซึ่งมีเยอะมากใช่ไหม
1: คะซึ่งถ้าไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็ทำให้คนพิการเนี่ยไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์เนาะนะคะอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: แรกเลยถูกต้องอันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของการรับเบี้ยความพิการนะ
0: คะ
1: เบี้ยความพิการเนี่ยก็สำหรับ
0: ทันทีที่มีบัตร
1: ถูกต้องค่ะสามารถไปยื่นได้ที่อบต.หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านเน้นย้ำว่าตามทะเบียนบ้านนะคะแต่การจะทำบัตรประจำตัวคนพิการค่ะทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ที่นั่นเลยแต่ถ้าเป็นการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการจะต้องยึดถือตามทะเบียนบ้านนะคะที่จะสำหรับในเบี้ยของความพิการนะคะถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะได้ 1,000 บาทนะแต่ถ้าเป็นอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้800บาทแต่ถ้าเกิดว่าคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ 1,000 บาทโดย800บาทจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้ยื่นกับอบต.ตามทะเบียนบ้านอีก200บาทก็จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนนี้คืออยากจะประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของตอนนี้มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะมีบิดเบือนความข้อเท็จจริงกันเยอะมากล่าสุดเจอเมื่อเช้าเลย
0: เฟกนิวใช่ไหม
1: คะ
0: น้องเฟิร์นแพร่หลายอีกแล้วตอนนี
1: ้ล่าสุดเจอเลยค่ะที่มีการแชร์ทางเพจ Facebook นะคะในเรื่องของที่การจะมีการจ่ายอะไรนะเงินเดือนให้กับผู้ดูแลเดือนละ 1,000 บาทอะไรแบบนี้ค่ะจะให้คนพิการเพิ่มละ 1,000 บาทตอนนี้จริงๆแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศหรือมีการออกประกาศ
0: ไม่ได้มี
1: นโยบายอะไรออกมานะคะเพียงแต่มีมติครม.ที่จะมีการปรับเบี้ยความพิการเนี่ยทั่วหน้าให้ทุกคนได้รับ 1,000 บาททั่วกันแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการที่จะประกาศอย่างชัดเจนถูกต้องอนุมัติชัดเจนในระหว่างนี้เราก็จะต้องรอฟังในเรื่องของการประกาศนโยบายแล้วก็ตามมติครม.ต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจกับข่าวจะเรียกว่าเป็นข่าวปลอมก็ได้เนา
0: ะ
1: บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมีในเรื่องของเงินเดือนของผู้ดูแลคนพิการอีก 1,800 บาทอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะยังไม่ได้มีนโยบายในส่วนนี้ออกมาชัดเจนเพราะว่าก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะในการระมัดระวังในการที่จะเสพข่าวหรือว่าในการอ่านข่าวถ้ายังไงไม่มั่นใจสอบถามก็เข้ามาสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหรือโทรมาตามหมายเลขที่ให้ไปข้างต้นค่ะ
0: ค่ะก็นี่ก็จะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะก็เราสองคนนะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะก็ขอขอบคุณทางสวทภูเก็ตคลื่น 96.75 นะคะที่ได้ให้โอกาสมาประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการประเมินความพิการทางสังคมและพฤติกรรมแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของกรมพกและก็ของกระทรวงพมนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะได้มาให้ข้อมูลของในเรื่องของการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนะ
0: คะ
1: แล้วก็การประเมินความพิการเชิงประจักษ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะรู้นะคะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและก็เหมาะสมค่ะ
0: แล้วก็เราก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการซักซ้อมการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมซึ่งเราเน้นไปว่าเราเชิญทั้งเจ้าหน้าที่ของอบต.โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ซึ่งเราจะจัดในวันที่15กรกฎาคม2569นะคะ
1: ค่ะสำหรับเราทั้งสองคนในวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและจะกลับมาพบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ใหม่อีกครั้งนึงนะคะจะเป็นในการให้ความรู้ในเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่ 24-27 มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
5: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัทราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี
10: ่
11: ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: โอ้ยไม่รู้เป็นไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
14: ่นั่นตอนนี้เป็นลมเริ่มแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นช็อตนักหน้าบอกก็ได้ไม่เชื้อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
13: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
15: รัฐบาลรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัสดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: เพราะคุ ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
17: ไม่อ้วน

0: ทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569กับยอดอำนวยยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.จังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นข่าวสารสาระน่ารู้จากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตที่มอบให้กับยอดอำนวยวันนี้ครม.เห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570อำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการ e-tech invoice and e-receive และ e-withholding tech โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงทั้งค่าจ่ายค่าด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อพทอนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงสิ้นปี2570โดยลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีแต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่16มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ออกไปจนถึง31ธันวาคม2570เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการและส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการ e-tech invoice ใบกำกับภาษี electronic e-receive ใบรับเงิน electronic และWithholding Tech ระบบการหักภาษีที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายจริงทั้งในส่วนของการลงทุนระบบซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ Service Provider ที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลภาครัฐ 2. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบหักภาษีณที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่สิ้นสุดมาตรการวันที่31ธันวาคม2568โดยลดอัตราภาษีเงินได้หักณที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570โดยอัตราภาษีหักณที่จ่ายจากเดิมร้อยละ5ร้อยละ3และร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ1สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระเป็นต้นช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจและลดภาระด้านเอกสารในการดำเนินงานปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ให้บริการจัดทำและนำเสนอข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ให้บริการระบบ e-tech invoice and e-receive แล้วประมาณ23

16ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีแต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจผ่านมาตรการ e-wish holding tech ได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีพร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวการขยายมาตรการภาษีครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเข้าถึงเทคโนโลยีด้านภาษีได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตสารกลางหลังใหม่หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร076-216-118ครม.เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมือต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พ.ศ.2569ถึงพ.ศ.2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมาธิการรวมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกช่วงเดือนสิงหาคม2569ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันทั้งนี้ร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับได้แก่ 1. ปฏิญญาคาซานคศ. 2526อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน 2. ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 3. ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและ4ร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึงคศ2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569โดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ให้ก่อพันธมิตรทางกฎหมายระหว่างประเทศ

0: และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลายมิติทั้งพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศเมื่อวันที่16มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พ.ศ. 2569ถึงพ.ศ. 2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดการหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกรมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกันซึ่งร่างแผนการหารือนี้ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายน2569เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวโดยเอกสารทั้ง4ฉบับประกอบด้วย 1. ร่างปฏิญญาคาซานค.ศ. 2026อาเซียนรัสเซียเอกสารในความหลากหลาย35ปีร่วมกันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพความต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ 2. ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและ การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาค 3. ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรม 4. ร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึงคศ2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขและการจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญามาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในภาคหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปิดประกาศตามมาตรา25บริเวณหาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินภายในวันที่9กรกฎาคม2569เมื่อวันที่19มิถุนายน2569นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนายฐานันดรเพชรดีนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการเป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายทิติชัยเสียมเหล็กปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตพลตำรวจโทวิวัฒชำนาญกิจรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกระรนและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ภูเก็ตนำหนังสือกรมป่าไม้ที่ลงนามโดยนายนิกรศิรโรจน์นานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เรื่องสั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือถอนแก้ไขหรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยซอยแหลมมุมนอกหมู่ที่2ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยปิดประกาศบริเวณผนังหน้าอาคารสิ่งปลูกสร้างมีผู้แทนครอบครองพื้นที่ดังกล่าวคอยอำนวยความสะดวกและสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่นายฐานันดรเพชรดีนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการกรมป่าไม้ระบุว่าบริเวณหาดนุ้ยซึ่งมีการบุกรุกรวมเนื้อที่15ไร่สำหรับกรณีของสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอนในครั้งนี้มีทั้งสิ้น39รายการ จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลืออยู่จากการรื้อถอนในอดีตตั้งแต่ปี2563แล้วก็เป็นเรื่องของรั้วที่เป็นสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และก็เป็นอีก36รายการที่มีการตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567ซึ่งวันนี้การติดตามประกาศเป็นไปโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจเนื่องจากทางผู้ครอบครองที่ดินเขาไม่ได้เซ็นรับทราบหนังสือด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายจึงมีการติดประกาศอย่างเป็นทางการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่3ฝ่ายในฐานันดรเพชรดีระบุว่าผู้ครอบครองต้องรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่9กรกฎาคม2569ถ้าพ้นวันที่9กรกฎาคมไปแล้วยังไม่รื้อถอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำการรื้อถอนเองโดยผู้ครอบครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายไปในการรื้อถอนสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระรนเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดไว้และศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาว่าด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2560พ.ศ. 2535จำนวน2คดีและศาลอุทธรณ์ภาค8ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นทั้ง2คดีเช่นกันปัจจุบันมีครอบครองมีผู้ครอบครองได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองและอยู่ระหว่างการพิจารณาและได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8ต่อมาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะได้ลงพื้นที่หาดนุ้ยเนื่องจากได้รับการข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราชการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ดังนี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารสาระน่ารู้จากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตที่มอบหมายให้กับยอดอำนวยในช่วงนี้วันที่21มิถุนายน2567กับรายการอปมชคุยข่าวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอบจภูเก็ตผนึกจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าเปิดอบรมรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนเสริมศักยภาพท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กิจกรรมการอบรมผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณห้องจามจุรี1 2โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายเรวัตอารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายริรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรงโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกฎหมายและปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินกิจการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตและร่วมกันยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้เน้นย้ำการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญโดยเฉพาะมาตรฐานอาคารสถานประกอบการระบบป้องกันอัคคีภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกด้านนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าด้านนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวโดยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกาะกลางถนนเพื่อรองรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาพื้นที่จอดรถและระบบคมนาคมเพื่อลดปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้เสนอข้อรับการสนับสนุนจากจังหวัดในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะกลางถนนเพื่อรองรับการขยายระบบรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าอันจะช่วยลดปัญหาการจราจรและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ได้เสนอให้จังหวัดช่วยสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาพื้นที่กำจัดขยะและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขมีเงินใช้กันทุกคนสวัสดีครับ
1: ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หากขึ้นแจ้งข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องให้ลงทะเบียนใหม่อีกรอบครับ ข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังครับระบุถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางนะครับหรือง่ายๆเลยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับรวมไปถึงสามารถเข้าไปรับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารได้ครับหากตรวจสอบสถานะแล้วนะครับพบว่าขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้นะครับขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังเองเขาจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม69ครับสำหรับผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วขึ้นข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการเขากำหนดก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนช่องทางเดิมนะครับและสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยกลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งในวันถัดไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยลงทะเบียนได้จนถึง21มิถุนายน69นี้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับแก้ไขพรบสัญชาติเอื้อให้ต่างด้าวมีสิทธิทางการเมืองในไทยมากขึ้นเรื่องนี้จริงไหมวันนี้สรุปให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากรองโฆษกพลอยทะเลครับระบุว่าการแก้ไขกฎหมายสัญชาติไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาของกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานครับถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงเนี่ยยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติครับซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งประชาชนสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปครับซึ่งการแก้ไขในส่วนของรัฐบาลหรือว่าส.ส.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณาก็ต่อเมื่อร่างแก้ไขกฎหมายเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนในวาระที่1รับหลักการส.ส.ก็จะลงมติรับหรือว่าไม่รับโดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนะครับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายใน21มิถุนายน69นี้เท่านั้นครับข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายน69เวลา 20:00 นครับมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้น 11,700,000 กว่ารายครับยังมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก 1,300,000 กว่ารายครับโดยรัฐบาลขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายใน21มิถุนายน69ภายในเวลา 20:00 นนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการมีมติให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนถูกต้องแต่มีการกรอกข้อมูลอื่นๆที่ผิดพลาดเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลหรือว่าลงทะเบียนใหม่ส่วนสำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครับซึ่งการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศผลการวันที่17กรกฎาคม69ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารครับเร็วไวก็จะง่ายสำหรับขอบอกครับทนายปีศาจซีรีส์ไทยแท้แต่ก็ต้องขออนุญาตก่อนถ่ายทำในไทยต้องขอจากใครและเพราะอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากกรมการท่องเที่ยวครับหลายคนบอกว่าไม่ใช่แค่หนังหรือว่าซีรีส์จากต่างประเทศหรอกครับที่ถ่ายทำในไทยแล้วต้องขออนุญาตก่อนแต่สำหรับทนายปีศาจเนี่ยเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Netflix จากสหรัฐอเมริกาจึงอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดให้ภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเนี่ยต้องยื่นขออนุญาตถ่ายทำในไทยผ่านกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวครับซีรีส์เรื่องนี้ยังเข้ามาร่วมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือว่า cash rebate ครับเพื่อขอรับเงินคืนจากการลงทุนและการใช้จ่ายในประเทศอีกด้วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เงินคืนสูงสุดถึง 30% แบบขั้นบันไดตามเกณฑ์เงินลงทุนและเงื่อนไขการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ครับซึ่งถ้าใครไม่ได้กดข้าม in credit นะครับของซีรีส์เรื่องนี้จะเห็นโลโก้ของกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศหรือว่า Thailand Film Office TFO ครับแล้วก็กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผ่านมาตรการนี้ครับและไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับเพราะว่า Netflix เนี่ยมีไทย Original Series อีกมากมายหลายเรื่องที่เข้ามาตรการนี้เหมือนกันยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่ระดับโลกครับสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของอุตสาหกรรมบันเทิงอีกด้วยครับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วชอบฉากไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ ร้องเรียนกว่า140เรื่องครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของสวนน้ำสวนสนุกใครที่เคยไปเล่นแล้วเจอเรื่องที่ต้องลุ้นกว่าการเล่นเครื่องเล่นไหมครับโดยรัฐมนตรีสุภมาศที่ดูแลสคบนะครับพร้อมคณะเนี่ยวันก่อนเขาได้ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำครับโดยจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบเนี่ยในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาพบว่าเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสวนน้ำสวนสนุกเนี่ยจำนวนถึง141เรื่องครับยุติแล้ว121เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ20เรื่องครับโดยสคบเขาจะเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นให้ผู้ให้บริการเครื่องเล่นเนี่ยจะต้องมีการแจ้งคำเตือนต่างๆที่จำเป็นต่อผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นอายุผู้เล่นส่วนสูงข้อจำกัดของสุขภาพอย่างชัดเจนครับแล้วก็กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเครื่องเล่นและเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางน้ำประจำสวนน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการพร้อมสั่งระงับการให้บริการทันทีครับหากพบว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดความเสี่ยงครับและยังเฝ้าระวังพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มข้างนอกเนี่ยเข้ามาหรือการเปิดเครื่องเล่นที่ไม่ครบแต่เก็บค่าบริการเต็มจำนวนการซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นออนไลน์หรือว่าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการหรือพบเครื่องเล่นที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่เว็บไซต์ของสคบรวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเร็วไวเข้าใจง่ายสคบครับ

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 น.ของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
11: ภ.พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

0: ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนน้องเมฆ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วง Business Legal Talk เราจะเจอกันณสถานี 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลาประมาณ 11 โมง
3: ถึง
1: เที่ยงวัน
3: ครับ
1: อ่ะฮะโอเคค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคือพี่อูท่านทนายรุ่งนภาพุทธแก้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่มาจริงๆเราเชิญตั้งแต่อาทิตย์แรกเนาะจะได้แบบว่ารู้สึกว่าคือพี่เป็นคนเปิดทางให้เราในการก้าวเดินทำประโยชน์เพื่อสังคมก็อยากให้พี่มาเปิดปฐมฤกษ์แล้ววันนี้พี่ก็เป็นบุคคลแรกเป็นแขกรับเชิญคนแรกของเราด้วย
3: ครับค่ะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราได้เริ่มมารู้จักกับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือตั้งแต่ช่วงคุยกฎหมายเนาะแล้วก็เป็น Legal Talk
1: ใช่
3: ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ขยับมาอีกนิดนึงคุยเรื่องสบายขึ้น
1: ใช่ค่ะ
3: เรื่องการทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็เลยครั้งเนี้ยเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการนักกฎหมายดังนั้นพี่อุก็เป็นพี่ที่แบบว่าประกอบกิจการด้านกฎหมาย
1: ใช่ค่ะมีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า20ปีแล้วก็พี่อุจะเป็นบุคคลสำคัญทั้งในด้านแบบอย่างที่ดีของน้องๆในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่มีวิชาชีพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมเลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เชิญพี่มาให้ความรู
3: ้
1: แชร์ความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือชี้แนะน้องๆที่แบบว่าฉันจบกฎหมายมาแล้วนะฉันอยากทำธุรกิจจะมารู้กันว่าวันนี้ทนายเนี่ยจะมาทำธุรกิจอย่างไรแบบไหนแล้วคุณควรคำนึงถึงอะไร
3: เพราะว่าจริงๆเท่าที่เห็นนะครับผมว่าตอนนี้จังหวัดเราเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าสำนักงานกฎหมายกับโรงเรียนนานาชาติเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าวันนึงอย่างผมเนี่ยก็เพิ่งเป็นทนายใหม่ๆเนาะแต่ก็เอ๊ะถ้าวันนึงเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำงานได้แล้วแหละเราก็อยากให้บริการลูกค้าเราจะเปิดได้เลยไหม
1: ถ้างั้นต้องให้พี่อูชี้แนะแล้วล
3: ่
1: ะ
3: ใช่อันนี้คือก็เป็นประโยชน์สำหรับผมด้วยนะคะทนายใหม่แม้ว่าพี่อูเป็นผู้ที่แบบว่าดำเนินกิจการอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าในที่สุดเมื่อก่อนตั้งแต่อยู่รอเฟิร์มเดียวกันพี่อู แต่ว่าผมไม่ได้เจอพี่อู๋อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนแบบพี่อู๋แบบเปิดรอเฟิร์มของตัวเอง ครับนั่นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากจริง
1: ๆแต่เดี๋ยวก่อนเข้ารายการขอพี่อู๋พูดอะไรให้น้องๆหน่อยในปฐมฤกษ์ทางไหน
2: ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องทั้งสองที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็สถานีก็อินไว้กลับมาอีกนะคะว่าเป็นรายการเรตติ้งที่ผู้ฟังผู้ชมเขาสนใจนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในความเป็นจิตอาสาเสียสละเวลาที่มาเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เรามีมาไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายไม่ว่าจะด้านธุรกิจนะแล้วน้องเดือนก็เริ่มทำธุรกิจของตัวเองแล้วแล้วก็น้องเมธก็เพิ่งได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความก็ยินดีด้วยก
3: ็
2: คือเพิ่งที่แล้วเราก็ยังก็เตรียมตัวสอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบครั้งเดียวก็ประสบความสำเร็จน
3: ี่
2: คือสุดยอดค่ะ
3: อ่านหนังสือเยอะ
2: ยินดีค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ทั้งณที่นั่งอยู่นี้ก็มี3ไลเซนส์นะคะทนายความ
3: ค่
2: ะแบ่งแยกทั้ง3ใบค
1: ่ะค
3: ่
1: ะ
3: ไล่ตามปี
1: ไล่ตามปีใช่ค่ะใช่ค่ะก็นึงเข้าคำถามแรกเลยเนาะว่าคำถามแรกเนี่ย การประกอบธุรกิจงานกฎหมายเนี่ยต้องคำนึงอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญคะพี่โอ
2: ค่ะองค์ประกอบสำคัญอันดับแรกเราก็ต้องมีใบอนุญาตนะคะที่เหมือนพูดเมื่อกี้ลายเส้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นบางทีก็เราจะเจอข่าวทนายไก่หมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีใบอนุญาตไม่รู้ข้อกฎหมายที่แท้จริงแล้วทีนี้เมื่อประชาชนตกอยู่ในห้วงของกฎหมายพอมาปรึกษาหรือว่ามอบความไว้วางใจให้ทนายที่ไม่มีความรู้กฎหมายที่แท้จริงมันจะผลออกมาเป็นยังไงคะไม่สำเร็จยั่งยืนหรือว่าไปไม่ถูกทิศถูกทางนะคะบางรายก็ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เรื่องใบอนุญาตนะคะคุณสมบัติของตัวบุคคลที่จะมาทำค่ะ
1: ก็แสดงว่าบุคคลที่จะมาประกอบธุรกิจกฎหมายได้ก็คือเริ่มจากคุณสมบัติของตัวบุคคลก่อนนั้นหมายถึงว่าต้องมีความรู
2: ้
1: มีความสามารถในด้านกฎหมายเชี่ยวชาญ
3: จริ งๆนะครับตอนนี้คืออาชีพเรากำลังฮอตฮิตนะจาก
2: อะไรที่ดี
3: คือแบบมีความรู้สึกคือเราผมไปดูผมมีความรู้สึกก็ดีใจที่ได้ทำและได้ทำวิชาชีพนี้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับทนายใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในวงการเราจริงๆครับบางครั้งผมดูผมยังต้องไปคุยกับพี่ที่ทนายเดือนว่าพี่ครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆไหม
1: คือมันอันนั้นคือการแสดงเน
2: า
1: ะ
2: ก็จะมีจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเราก็เอาพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีมาใช
3: ้
1: ก็ดูเพื่อความบันเทิง
3: เพราะจริงๆอ่ะเวลาที่มันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดความนิยมขึ้นมาครับมันก็จะมีทั้งในส่วนที่แบบใช่และไม่ใช่ในความจริงในโลก
1: ฟิวคิดว่าจริงไหมคะว่าคือเวลามันมีกระแสนิยมเกิดขึ้นมาสิ่งสำคัญที่สุดของทนายความเนี่ยความหนักแน่นในหลักการและความรู้ที่เรามีอยู
2: ่
1: ชาวบ้านประชาชนทั่วไปคุณจะคล้อยตามกระแสกระท้อยจะคล้อยตามแบบว่าเอ้ยแสดงแล้วมันอินมากอะไรเงี้ยคุณก็คล้อยตามไปในบทบาทแต่เมื่อเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นทนายเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าจุดนั้นน่ะที่นางเอกที่จิตรีทำไปมันจริงหรือเปล่ามันโอเวอร์แอคชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่ง
1: บางช็อตอ่ะมันไม่ใช่นะองค์ประกอบอ่ะมันสาระมันหนึ่งมันมีองค์ประกอบเยอะนะพี่อู๋เนา
2: ะ
1: ว่าหนึ่งตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยในการเป็นทนายแอคชั่นมันจะต่างกันถูกไหมคะอย่างเดือนกับพี่อู๋เนี่ยโอเคเราแอคชั่นต่างกันพี่อู๋เป็นคนเรียบร้อยสุขุมนุ่มลึกแต่เดือนนี้จะเป็นประเภทที่แบบว่าชงฉ่างตรงไปตรงมาทีนี้อันนี้คือเป็นบุคลิกสไตล
3: ์
1: พอเจอปัญหาปุ๊บการแก้ปัญหาเราก็จะต่างกันละถูกไหมคะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์เราจะต่างกันละแล้วเราต้องมองตัวความของเราเป็นหลัก
2: ใช่
1: ถูกไหมคะว่าใช่หรือไม่ใช่ทีนี้การที่คุณไปดูหนังก็อินตามบทบาทนะคะแต่ไม่ต้องเอามาใช้กับชีวิตจริง
2: แต่พี่ว่าชอบอยู่ตัวละครหนึ่งนะคะก
1: ็
2: คือเมฆใช่ไหมแล้วก็เขา
3: ชื่อเมฆ

0: ความรู้นอกจากมีใบอนุญาต
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรนะคะจิตสำนึกในวิชาชีพต้องมีนั่นหมายถึงความน่าเชื่อถือถูกไหมคะพี่บุ๊คความน่าเชื่อถือว่าทำไมถึงต้องมาจ้างทนายใช่ไหมคะซึ่งตรงส่วนนี้คือองค์ประกอบในข้อแรกนอกจากตัวบุคคลแล้วค่ะพี่บุ๊
1: ค
0: ในเรื่องของจัดการบริหารเนี่ยถ้าสมมติว่ายังมีความสุขอุ้ยเห็นพี่บุ๊คแบบเก่งจังเลยอ่ะทั้งในภาคสังคมภาคธุรกิจอยากเก่งเหมือนพี่วุ้นแล้วเอ๊ะแล้วฉันต้องบริหารตัวเองยังไงจัดวางองค์กรยังไงแบบไหนพี่วุ้นมีแนวยังไงให้
1: นอกจากความรู้เราก็มีประสบการณ์อย่างตัวพี่วุ้นเองนะคะกว่าจะมาทำสำนักงานกฎหมายเราไปในภาคอื่นมาก่อนอย่างเช่นว่าเคยอยู่ลอเฟิร์มที่กรุงเทพเคยทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเราจบตอนนั้นเราจบวารสารเราก็ไปในทางด้านการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในองค์กรเอกชนแต่เรามีประสบการณ์ตรงนั้นมาประมาณ 6-7 ปีนะคะแล้วก็พอตอนหลังก็มาเรียนรู้ว่าพอแต่งงานแล้วเราย้ายต่างจังหวัดซึ่งงานมันก็แคบในต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยทางบ้านก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ชวนออไปเรียนกฎหมายเพิ่มนะเราก็ใช้ความพยายามเรียนตรงนั้นแล้วก็พอหลังจากสอบได้ลายเส้นแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดทันทีเราก็ต้องหาประสบการณ์ก่อนไม่ได้ว่าใหม่ๆป้ายแดงกริบๆก็เริ่มเลยค่ะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือเขาฝากชีวิตฝากทรัพย์สินให้เราดูแลค่
2: ะ
1: หนึ่งความรู้ต้องมีแล้วก็การขวนขวายหาความรู้เป็นประจำศึกษาดีกาจะเริ่มงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ก็สำคัญนะคะแล
2: ้
1: วก็วิเคราะห์ว่าคดีนี้เป้าประสงค์ต้องการอะไรเราก็อย่าไปเหมือนคำว่าชุดพูดคำว่าเว้นเว้อนะคะไปหลายประเด็นเกินไปค่ะแล้วก็คือเขาฟ้องเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณน
0: ั้
1: นค่ะก็เหมือนว่า mindset ของเราก็ต้องรู้ว่าความรับผิดชอบของเราสโคปแค่ไหนแล้วเอาสโคปแค่นั้น
0: ตอนพี่วู้ไปฝึกงานเนี่ยไปฝึกกับลอเฟิร์มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเขามีการให้บริการหลายเซกชันใช
1: ่ไ
0: หม
1: คะ
0: เขาจะมีทางด้านบริการงานบริการใช่ไหมคะแล้วก็จะมีทางด้านงานลิติเกชัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็งานพวกตรวจสอบอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: พี่ซึ่งพวกเนี้ยมันคืองานบริการของงานกฎหมายน้องๆที่แบบว่าอ่ะฉันมีประสบการณ์ละฉันพร้อมอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองฉันพร้อมที่จะรับงานของตัวเอง
1: ค
0: ่ะฉันอยากทำของตัวเองอย่างเงี้ยแสดงว่าอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเราจะให้บริการอะไรกับสังคมถูกไหม
1: ใช่เราต้องอย่างรู้ตัวเราว่าเราถนัดทางด้านไหน
0: ค่ะ
1: แล้วก็โฟกัสทางด้านนั้นไปก่อนแล้วก็อนาคตก็ค่อยขยายเซกชันไปอย่างเช่นตอนแรกเราก็ถนัดสัญญาแล้วก็เน้นทำสัญญาพอระยะหลังๆก็โอเคมีงานลิทิเคชันก็คืองานคดีเข้ามาแล้วก็ค่อยขยับไปค่ะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะ
0: ก็ในรูปแบบของงานบริหารเมื่อกี้ที่อันนั้นคือรูปแบบของการเปิดให้บริการเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะทำงานมากับสำนักงานระยะนึงอย่างเช่น10ปีอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแบบอย่างมีประสบการณ์ที่สูงหรือน้องๆบางคนอยากจะท้าทายทำเป็นมาแค่ 2-3 ปีแต่ตัวเองมีประสบการณ์จากครอบครัวเยอะก็คิดอยากจะเปิดกิจการของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอันดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดที่นอกจากว่าในช่วงแรกคือตัวบุคคลคุณต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมก่อนอย่างที่สองคุณต้องรู้ว่าคุณจะมาให้บริการอะไรอันดับแรกถ้าคุณฝึกงานมาในทางด้านลิติเกชันหรือคดีความแน่นอนคุณต้องเปิดอยู่ละแต่โดยส่วนใหญ่น้องๆเวลาเปิดลิติเกชันหรือคดีความเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วด้านสัญญาด้านทำธุรกรรมพวกนี้มันกินง่ายๆอ่ะพี่อุ๊เราก็ทำได้นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันง่ายไหมคะพี่อุ
1: ๊ไม่ได้ง่ายค่ะใครจะบอกว่าทำแป๊บเดียวไม่กี่หน้าแต่ว่าเราต้องทำวางโครงสร้างหลักนะคะสัญญาอย่างเช่นคือสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะให้ทนายร่างสัญญานะคะเพราะว่าจะปกป้องผลประโยชน์ในอนาคตให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านอย่างเงี้ยหากไม่ได้ตกลงกันว่าสมมุติเป็นบ้านมือสองไม่ได้ตกลงกันเรื่องการรับผิดในการชำรุดบกพร่องมันจะเป็นยังไงมีการันตีหรือไม่การันตีพอหลังจากชำระเงินไปแล้วเอาเข้าบ้านแอร์ไม่ติดแก๊สไม่เดินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีทะเลาะกันว่าทำไมต้องไม่มาแก้ไขให้เรียบร้อยหรือว่าส่งมอบสิ่งที่ชำรุดบกพร่องให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราระบุในสัญญาว่าสัญญานี้ไม่รวมถึงการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพราะว่ามันเป็นการซื้อทรัพย์มือสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นว่าพอมาดูบ้านอ๋อมีของเฟอร์ครบหมดเลยพอโอนกันเข้ามาเอ้าบ้านทำไมว่างเปล่า
2: ถ้า
1: ทนาย

0: แล้วก็ต้องระบุว่า
1: ก็ไม่ได้รวม
0: ราคานี้รวมอะไรไปแล้วบ้างอย่างเง
2: ี้
0: ยค่ะ
2: ก็คือทนายมาทำหน้าที่ในการช่วยคิดแทนแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของเขาผลประโยชน์ของลูกความของเราฝ่ายเราแต่ว่าไม่ใช่ไปคิดเกินตัวความบางทีเขาตกลงกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ทนายบอกไม่ได้นะคุณเสียเปรียบคุณต้องใส่อย่างนี้สิอันนั้นคิดเกินใช่ไหมคะพี่อุ๊
0: เพราะว่าเราต้องบอกว่าสัญญานี้เป็นไปตามความตกลงทั้งสองฝ่ายนะคะโดยอิสระเสรีเราก็ต้องฟังลูกความทั้งสองฝ่ายว่าเขาตกลงกันยังไงเราก็ถอดข้อตกลงนั้นมาระบุในสัญญ
2: า
0: แต่เราไม่ได้ว่าไปจุนจ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำอย่างนี้งั้นกลายว่าบล็อกสัญญาก็คือทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้เพราะว่าทนายไปเหนือกว่าเขา
2: คือสัญญาแสดงว่าปัญหาเรื่องนี้คือตัวทนายเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ตัวคือสัญญา
1: คือในไฟนี้ครับผมเห็นด้วยกับพี่อูครับเพราะว่าในฐานะทนายใหม่ใช่ไหมครับคือต้องยอมรับว่าใหม่มากเนี่ยคือเวลาที่คือผมมาเป็นคนที่แปลสัญญามาเยอะเป็นหลายพันฉบับเลยแหละถ้าเป็นงานแปลนี่คือง่ายมากคือมันแปลได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราล่างจริงๆอะครับผมได้รับการแนะนำจากพี่ทนายเดือนว่าจริงๆอะเราไม่ใช่ทำตามที่ลูกค้าบอกให้เราทำแต่ว่าเราต้องดูให้ออกว่าจริงๆอะในสิ่งที่เขาทำมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างซึ่งพอผมได้อ่านงานสัญญาที่ผมร่างขึ้นเองแล้วก็ไปให้พี่ทนายเดือนแก้ครับเรารู้เลยว่าอ๋อเราต้องคิดประมาณนี้หรืออย่างเงี้ยซึ่งสำคัญมากจริงๆคือผมอะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการกฎหมายมานานมากถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ตั๋วแล้วจะเปิดรับลูกค้าแล้วอันนี้ก็อาจจะทำได้แต่ผมมีความสุขอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นนักแปลและนักล่ามที่มีประสบการณ์มา20ปีแล้วแต่ว่าเรายังเป็นทนายที่ยังแบบเรายังไม่ได้ใช้อาชีพทนายอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมแน่ๆเพราะว่าพี่ความรู้นะเรื่องสำคัญเงี้ยก็เลย
0: ความรู้สำคัญแต่ว่าของอย่างนี้มันคนหากันได้ไม่ต้องท้อใจน้องใหม่ๆก็ทำได้ค่ะก็แต่เราต้องอาจจะใช้เวลานิดนึงคิดไปข้างหน้าว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องใส่ข้อความที่มันโปรเทคสิ่งที่จะเกิดปัญหาในอนาคตเข้าไปแม้กระทั่งเรื่องของภาระทางด้านภาษีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อย
1: ภาษาด้วยครับเพราะว่าภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาเราเขียนในไทยกับแปลเนี่ยมันย่นเยอะเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเราไม่ทำย่นเยอะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าที่เราคุยกันว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนี่ใช่เลยครับเพราะว่าอาชีพเราคือผมเคยตอนพอได้ตั๋วแล้วครับก็จะมีคนเข้าใจผิดนะครับเป็นอันนี้พี่น้องชาวบ้านเราเลยนะ
0: ค
1: ือพอเราใส่คุยปั๊บเขาบอกว่าเราจะสามารถเป็นยาผีบอกคือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเอาจริงๆก็คือคนใกล้ตัวเลยก็คือโดนคดีอาญาอย่างเงี้ยผมเลยต้องพยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าไม่ใช่ผมไม่ช่วยนะแต่ผมไม่มีประสบการณ์มากพอและผมไม่เอาคุกเอาตารางมาเสี่ยงเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ลูกความเราจะต้องได้รับใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าต้องใช้คนที่เขามีความรู้ความสามารถตรงนี้จริงๆถึงจะทำได้ใน
0: อันนี้อาจจะขอแนะนำว่าโอเคอันนี้คิดอย่างนี้ถูกแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีรุ่นพี่หรืออะไรที่เป็นจอยทีมกันนะคะใช่ใช่แล้วทำด้วยกัน
1: คนเดียว
0: คนเดียว
1: คนเดียวยังไม่มั่น
0: ถ้าคนเดียวบินเดียวก็อาจจะคือในทางเชิงคดีนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะมันจะแก้ไขยากแต่ว่าถ้าเรามีรุ่นพี่หรือว่าที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำได้ค่ะ
1: ทำได้
2: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราคุยเรื่องสัญญานิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาเราน้อยนะถ้าเชิญพี่วุ้งมาแบบเนี้ยเรามีเวลา
1: จริงๆเรามีความรู้สึกกันทุกครั้งว่าเราจะคุยอะไรดี
2: อีกส่วนหนึ่งค่ะพี่วุ้งเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเป็น Talk of the Show ในช่วงเวลานี้คือการรับจ้างทำนิติกรรมและธุรกรรมทางกฎหมายซึ่งมันผ่านไปถึงเรื่องนอมินีจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
2: พ
1: ี่
2: ว
1: ุ้
2: งคิดว่าการที่เราไปรับจ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆไหมคะสำคือไม่ว่าใครทนายสำนักงานบัญชีหรือใครก็ได้ทำได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: อันเนี้ยมันง่ายอย่างที่เขามองไหมคะ
0: คือหมายความว่าเนื้องานหรือว่าเราไปเป็นโนมินีให้เขา
2: ไม่ค่ะ เรารับจ้างในการทำนิติกรรมให้เขาทำธุรกรรมทางกฎหมายให้เขา
0: เป็นผู้ละมอบหน้าไปจดทะเบียนโอนที่ดินเช่าที่ดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: หรือว่าจดแก้ไขทางด้านอะไรนะกรมพัฒน์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ที่ดินกรมพัฒน์ทำอะไรนะคะ work permit วีซ่าอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นงานบริการมองว่าเป็นงานบริการด้านกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีหรือว่าสำนักงานนอกทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ได้เงินง่ายก็อยากทำ พี่อู๋ในฐานะนักกฎหมายเนี่ยพี่อู๋มองประเด็นนี้อย่างไรคะว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนั้นไปมันจะสร้างภาระปัญหาให้กับสังคมไหม
0: ถามว่าง่ายหรือไม่ง่ายต้องบอกว่างานทุกงานมีความสำคัญไม่ว่าจะงานง่ายงานยากนะคะมันต้องเริ่มจากที่เราว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างเช่นบางคนเท่าที่เห็นนะคะเซ็นไปปลอมเกิดปัญหาขึ้นเป็นคดีปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเอาง่ายง่ายไงไม่มาวันนี้ดีกันเซ็นไปเลยวันหน้าทะเลาะกันปลอมเอกสารละหรือเหมือนบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการโอนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ผู้โอนผู้รับโอนเซ็นแล้วก็ไปจดทะเบียนเพราะนายทะเบียนไม่เอาหลักฐานการโอนนะคะ
2: อย่างเช่น
0: เป็นว่าผลกระทบในข้างหน้า
2: อย่างเช่นอย่างนี้นะคะสมมุติเลยในสมัยที่เราเป็นทนายเด็กๆเนา
0: ะ
2: เขาเราไปถึงขอยื่นจดเอาเป็นไม่เอ่ยว่าเป็นสำนักงานไหนน้องไปแก้ตรงนี้มานะให้วันเวลามันตรงกันแล้วเดี๋ยวพี่เซ็นให
0: ้
2: ถ้าบุคคลทั่วไปเขาก็ไปแก้ละถ้าเป็นทนายจะแก้ไหม
0: เราต้องไล่ทำลายใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นมันต้องมีหนังสือเชิญประชุมมันต้องมีประกาศคือจะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย
2: แสดงว่าที่พี่วุฒิสื่อนี่หมายถึงว่าอันดับแรกเลยก็คือถ้าจะให้ทำลายพวกนี้ในหลักฐานถูกไหมคะในหลักฐานโอเคน้องไปแก้ตรงนี้มานะวันที่นี้อ้าวแก้ทำไมต้องแก้แล้วเหตุที่ต้องแก้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องประชุมม
0: า
2: ก่อนที่จะประชุมคุณต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนี่คือสิ่งที่ทนายต้องดูถูกไหมคะก่อนที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวคุณจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยไหมแล้วเวลาประกาศหนังสือพิมพ์อย่างเช่นตอนนี้ปัญหามันมีมากเลยคำสั่งของกรมบอกว่าทำได้แต่กฎหมายหลักไม่แก
0: ้
2: ถ้าเป็นทนายอย่างเราเลือกให้ทำทั้งสองอย่างเพื่อป้องกันไว้เวลามีการนำสื่อถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมาต้องโต้แย้งกันเรื่องการวิเคราะห์แต่ถ้าบุคคลทั่วไปไม่เป็นไรเอาตามที่เจ้าหน้าที่ว่าแล้วไปนำสืบเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออันนี้จะบอกว่าการทำธุรกรรมกฎหมายมันต้องมีองค์ประกอบของความรู้ด้านกฎหมายถูกไหมคะ
0: ต้องรู้ค่ะต้องรู้อันนี้เรื่องสำคัญค่ะเราเป็นนักกฎหมายถ้าเราทำงานเราไม่รู้กฎหมายเราไม่ยึดหลักกฎหมายรู้ความพังหมดเลยนะคะถึงได้บอกถ้าตอนแรกๆถ้าใครมาจะจดทะเบียนบริษัทที่มันเป็นประเด็นฮอตตอนนี้นะคะจะจดทะเบียนบริษัทอย่างเราก็มีลูกค้าต่างชาตินะเขาก็มาเราบอกว่าคือเขาจะทำธุรกิจนี้เขาต้องมีพาร์ทเนอร์คนไทยนะคะ 51% แล้วก็ต่างชาติ 49% เขามีไหมหากเขาไม่มีเราก็ไม่ทำให้เราต้องแนะนำให้เขาในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหาก็คือช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงค่
2: ะ
0: ซึ่งต้องบอกเลยว่าทางราชการตรวจแม้กระทั่งเส้นเงินว่าผลตอบแทนที่ได้ไปยังคนไทยหุ้นส่วนคนไทยที่อ้างว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ซึ่งมันจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะ
2: ค่ะแล้วอันนี้คือส่วนของงานธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการจดทะเบียนจดทะเบียนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางนิติบุคคลหรือแม้แต่ที่ดินถูกไหมคะบางทีที่ดินบอกว่าเอ้าเธออันนี้ยังไม่เห็นเลยว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นแต่บางตัวมันใช้คำว่าประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นทีนี้ถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปไม่เข้าใจในนัยยะเอาไปพิมพ์มาประชุมผู้ถือหุ้นแต่ว่าไม่มีการประชุมจริง
0: ซึ่งอันตรายมาก
2: อันตรายแต่ว่าให้มาพิมพ์แล้วก็นำส่งซึ่งจริงๆในช่วง Legal Talk ในยุคก่อนเนี่ยเราเคยได้คุยแล้วเราเคยได้คุยแล้วว่าพวกนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องการจดแจ้งเท็จแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องธุรกิจเรื่องพวกนี้มันไปกระทบต่อลูกความที่เป็นหรือแม้แต่ธุรกิจของเราเองถูกไหมคะพี่วุฒิที่เราทำงานทางด้านธุรกิจกฎหมายอยู
1: ่
2: มันกระทบต่ออะไรมันมากระทบต่อส่วนบุคคล คือชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือถูกไหมคะซึ่งทนายความน่าเชื่อถือที่มาจากภาคความรู้ถูกไหม
0: คะ
2: อันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากความรู้คุณต้องแน่นไม่ใช่ลูกความมาถึงโอ้ยอีซี่จะตายง่ายๆทำไปเลย คุณก็แค่โจทย์คุณก็แค่เซ็นรับรอง อย่างนี้ถูกไหมคะอย่างเซ็นรับรอง notarial พี่วุหรือเซ็นรับรองหน้าหนังสือรับรองของบจ.1 อย่างเงี้ยให้ใครเซ็นก็ได
1: ้
2: อ่ะโอเคตรงส่วนเนี้ยหรือตรวจสอบเอกสารตามดีล ทำดีลใช่ไหมคะพี่อู
1: ๋
2: ทำดีลนี่ถือเป็นธุรกรรมทางกฎหมายใช่ไหมคะถือเป็นธุรกรรมทางกฎหมายการทำดีลเนี่ยบุคคลทั่วไปทำได้ไหมถ้าไม่ใช่ทนาย
0: ก็ได้ถ้าเขามีความรู้ถึงจริงๆแต่ว่าถ้าลักษณะดีลดิวดิลิเจนซ์ใช่ไหม
2: คะ
0: อย่างเช่นว่าถ้าจะซื้อที่ดินเราก็ต้องไปไล่สายดูว่าการออกโฉนดที่ดินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ยังไงซึ่งถ้านักกฎหมายหรือทนายเขาจะมีความรู้ถึงตรงนั้นนะคะอย่างเช่นอาจจะสังเกตว่าอ๋ออันนี้เป็นสคบินหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไล่สายไปถึงได
2: ้
0: อย่างเช่นว่าที่ดินเราไปดูอยู่ป่าตองแต่สคมาจากกัมพูชาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันจะบินหรือมันจะบวมใช่ไหม
0: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้านักธุรกิจไม่ให้ทนายมาดำเนินการคืออนาคตข้างหน้าเขาก็พังนะเกิดว่าไปซื้อดินแล้วไปก่อสร้างเยอะแยะมากมายแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเพิกถอนที่ดินอย่างเงี้ยมันก็พังเพราะฉะนั้นก็เลยว่าผู้ชมนะคะอย่าประหยัดเลยนะคะค่าทนายค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่นี่นะคือจะบอกท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้ดีลตัวเนี้ยมันคือการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสิทธิ์ว่าออกมาถูกไหมถ้าเราจะซื้อกันนะครับเพิ่งซื้อคือทนายที่เป็นทนายที่ทำงานให้ต่างชาติด้วยก็จะเรียกว่าดีลย่อมาจากดีลดิลิเจนซ
2: ์จริงๆจริงๆดิลิเจนซ์เนี่ยมันมี3ดีลเนาะมันจะมีลีกัลดีลฟินแลนเชียลดีลแล้วก็แท็กซ์ดีลในทางด้านของงานธุรกิจเนา
0: ะ
2: ลีกัลดีลนั้นหมายถึงว่าเราตรวจสอบเอกสารความชอบความถูกต้องนะคะว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ทำความเห็นลงไปในรายงานผลถูกไหมคะส่วน financial deal ทนายเองไม่มีความรู้ก็อย่าทำเพราะว่าเคยน้องๆเคยโทรคุยมาคุยว่าพี่เดินนำเบอร์ตรงบอกไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเราอย่าไปแตะเรื่องตัวเลข financial deal จะเป็นงานของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักบัญชีนะคะส่วน tax deal tax deal จะต้องเป็นของนักภาษีอาก
1: ร
2: บางครั้ง tax deal เนี่ยผู้สอบบัญชียังไม่กล้าแตะนะ
0: คะ
2: เพราะว่าต้องจบภาษีอากรมาเท่านั้นคุณถึงจะไปแตะแท็กดีลได
1: ้
2: เพราะแท็กดีลเนี่ยมันจะมองถึงว่าข้อหารือที่มาการบังคับใช้นะคะมันค่อนข้างจะเป็นที่เชิงลึกแต่อันเนี้ยถ้าเราจะทำดีลแบบเนี้ยมันเป็นดีลที่เทคโอเวอร์กันเป็นธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วไม่รู
0: ้
2: ไม่ใช่เล็กๆ
0: อาจจะต้องลึกๆค่ะแต่ว่าถ้าเฉพาะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโฟกัสเรื่องการได้มาแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทก็อาจจะดูให้เขาคร่าวๆแล้วก็ให้ความเห็นว่าควรจะต้องตรวจสอบลึกกว่านั้นหรือว่าถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะต้องไปดูใบอนุญาตก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยออกได้ชอบไหมแล้วก็ก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่อว่าทำโซอะไรนะที่ว่าแผนผังโซนนี้ก่อสร้างได้กี่ชั้นอะไรเงี้ยก็ต้องไปดู
2: ค่ะก็โอเคเราคุยกันเรื่องของส่วนงานบริการแล้วเนาะ
0: ค่ะ
2: ข้อแรกเรายังไม่ผ่านเลยเขียนคำถาม
0: มา
2: ที่
0: ม
2: ัน
0: ต
2: ้
0: องมาหลายๆครั้งอีพีต่อไปเพราะว่าบางครั้งเรื่องกฎหมายถ้าเราแตะระวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ลึกนะแต่วันนี้ที่เราพูดกันก็จะได้ประเด็นว่าอ๋อมีความพร้อมยังไงสำหรับนักกฎหมายแล้วก็น้องๆหากจะเป็นทนายความที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตนะคะ
2: ก็
0: อยากจะให้กำลังใจว่าตอนนี้น้องๆอาจจะเก่งกว่าพี่ๆเพราะว่าสามารถค้นคว้าทาง AI ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะ AI ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียว AI เร็วรวดเร็วจริงแล้วก็ภาษาหรือว่าคำสระสลวยดีแต่ว่าบางครั้งมาตรายังไม่ถูกต้องเลยแล้วก็อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องถ้าเราต้องไปดับเบิลเช็คอีกครั้งนึง
1: ของผมก็เลยผมก็ใช้เหมือนกันครับผมใช้เขาในการลดเวลาทำงานลงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ในการไปนั่งเช็คว่าเขาใช้คำถูกไหม
0: และที่สำคัญ AI ไม่ได้มีหัวจิตหัวใจหรือว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณหรือว่าจริยธรรมอะไรตรงนั้นนะ
1: คะ
0: เรานักกฎหมายเราต้องใส่ตรงนั้นไปด้วยนะคะเราก็ต้องจับเจตนารมณ์ของอีกฝั่งนึงว่าเป็นยังไงเจตนารมณ์ฝั่งนึงเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้างานกฎหมายอ่ะใช้บุคคลคุม AI ค่ะ
2: จริงๆเดี๋ยวหนูมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือเนาะ
0: ผู้ช่วย
2: AI ไม่สามารถทำงานวิเคราะห์แทนเราได้แล้วงานกฎหมายคืองานวิเคราะห์นะคะเป็นงานวิเคราะห์ที่ต้องใช้ความเฉลียวและความฉลาดพร้อมรอบรู
1: ้
2: รวมควบคู่กับคุณธรรมที่จะต้องให้กับผู้มาใช้บริการของเราถูกไหมคะพี่ทีนี้เราไปละในเรื่องของการให้บริการเราก็มาต่อในเรื่องของการถ้าสมมุติว่าเดินอยากเปิดประกอบธุรกิจกฎหมายนะคะพี่ประกอบธุรกิจกฎหมาย ในการประกอบธุรกิจกฎหมายเนี่ยภายในองค์กรของเดือนในด้านงานบริหารเนี่ยเดือนจะต้องมีสิ่งสำคัญที่จะอยู่กับเราเนี่ยก็คือตัวเราเองถูกไหมคะเป็นผู้บริหารพอเราบริหารปุ๊บเราต้องคำนึงถึงว่าเอ้าบัญชีล่
0: ะ
2: ถูกไหมคะเลขาล่ะหรือแอดมินล่
1: ะ
2: ความปลอดภัยล่ะความเสี่ยงล่
0: ะ
2: อันนี้ต้องคิดไหมคะพี่อุ
0: ๋คิดค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือทีมงานนะคะที่จะมาช่วยงานกันแต่ละด้านละด้านค่ะ
2: อันนี้คือองค์ประกอบของความอยู่รอดในธุรกิจที่เราจะสร้างขึ้นมาถูกไหมคะว่าพอเราจะทำงานด้านธุรกิจกฎหมายละถ้าเราไม่มีบัญชีกับการเงินอยู่ข้างๆเราเราจะมานั่งทำคนเดียวไหวไหม
0: ไม่ไหวค่ะ
2: สมมติว่าเราทำให้บริการทั้งด้านคดีความรวมถึงด้านของงานให้บริการไม่ว่าจะจดทะเบียนบริษัทเอ่ยรับทำนิติกรรมหรือว่าเวิร์คเพอร์มิตวีซ่ารับตรวจดิลิเจนซ์ถามว่าถ้าเราไม่มีบัญชีเนี่ย
0: แย่
2: แย่ใช่ไหม
0: เพราะว่าเคยนะคะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนหาเงินอย่างเดียวให้คำปรึกษาหาเงินปิดจ๊อบแต่สุดท้ายเอ้ายังไม่ได้เก็บเงินเลย
1: ผ่าน
0: ไปแล้วผ
2: มบอกว่า
0: เหมือนกันลืมเก็บเงิน
1: ผมเคยเครดิตยาวนานสุดประมาณ4เดือนเขาบอกเก็บสักทีเถอะเพราะว่าทำเองหมดเลย
2: ทีนี้ถามว่านอกจากเรื่องของตัวของบัญชี
1: ค
2: ือเราเป็นผู้บริหารสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องคิดคือบุคลากรถูกไหมคะพี่วัวบุคลากรแล้วบุคลากรเราต้องมีกี่ฝ่ายอย่างเงี้ยอย่างบัญชีแน่นอนผู้ช่วยล่ะคะพี่วัว
0: ผู้ช่วยต้องมีค่ะ
2: ผู้ช่วยต้องมี
0: ค่ะ
2: วิฉันแกล้งอ่ะฉันทำได้วันนึง24ชั่วโมง
0: ไม่ไหวคือทนายวางโครงสร้างหลักนะคะว่าคดีอย่างนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างอำนาจฟ้องนะคะหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ใส่ไปประเด็นค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้ช่วยที่เป็นพาราลิโกหรืออะไรช่วยพิมพ์ให้เรานะคะใส่ประเด็นเหล่านั้นสุดท้ายทนายเขาต้องตรวจอีกครั้งนึง
2: ค
0: ือดีค่ะจะใส่จะเสริมจะเติมอะไรเข้าไปหรือจะประพิมพ์เพิ่มไป
2: แสดงว่าตรงส่วนเนี้ยคือนอกจากเราจะมีบัญชีเราก็ต้องมีธุรการด้วยเรามีผู้ช่วยเรามีธุรการเพราะว่าผู้ช่วยอาจจะเป็นพาราลีกัลหรือว่าอาจจะ
0: เป็น
2: เสมียนทนายแต่ธุรการเนี่ยบางทีต้องเอาไปถ่ายเอกสารคือถ้าสมมติว่าองค์กรเราใหญ่ใช่ไหมคะพี่ธุรการมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมคะในการที่ว่าจะต้องทำเอกสารพิมพ์นู่นนี่นั่นเซ็ตตั้งไว้ให้ธุรการก็จะแยกออกเป็นงานบริการหรือว่าเป็นงานของทางด้านลิติเกชันเราก็ใช้เสมียนทนายเนา
0: ะ
2: คนที่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายหรือพาราลีกัลนี่แหละ แต่ถ้าเกิดเป็นธุรการทั่วไปอย่างเช่นงานบริการอย่างเงี้ยค่ะต้องพิมพ์ตามรูปแบบอะไรต่างๆโดยเฉพาะว่าเวลาเรารับขอทำ BOI อย่างเงี้ยซึ่งเราต้องเขียนเป็นโปรเจกต์เลยน
0: ะ
2: เหมือนเป็นธุรกิจของเราเองเลยในการนำเสนอเรื่องนั้นซึ่งเรื่องเนี้ยธุรการจะเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดหาเอกสารข้อมูลต่างๆมารวบรวมถูกไหมคะทีนี้ทนายความตรงส่วนนี้เราถ้าเราเป็นสำนักงานกฎหมายเราเดินคนเดียวได้ไหมคะพี่ อยากให้น้องๆเปิดใจว่าเฮ้ยฉันเดินคนเดียวก็ได้ จริงๆแล้วมันไม่ได้นะพี่น้อง
0: มันอาจจะมีได้สำหรับฟรีแลนซ์นะซึ่งเขาทำแบบเป็นจ็อบเป็นเคสอย่างเดียวสมมติว่าเดือนนึงเขาอาจจะรับแค่เคสเดียวหรือว่าปีนึงอาจจะแค่4เคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ทำเองได
2: ้
0: มันก็จะดีคนละอย่างนะคะก็คือถ้าเขาทำคนเดียวนี้ประเด็นอะไรก็จะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าคืออยู่ในตัวคนเดียวเสร็จค่ะอาจจะทำได้ค่ะ
1: แต่ถ้าจำนวนเยอะมันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ไม่ได้
2: ทีนี้เดี๋ยวนะคะเห็นไหมเราไม่ได้เบรกอีกแล้ววันนี้
1: ใช่ไม่ต้องเบรกคร
2: ับ เราไม่เคยเบรกเลยค่ะพี่บัวไม่เคยเบรกเลย
1: ก็อัดต่อไปเลยเดี๋ยว
2: อัดต่อไปเลยเดี๋ยวเดนจะถามพี่วุฒิข้ามไปเลยว่าทนายเราเนี่ยในการประกอบธุรกิจกฎหมายเนี่ยพี่วุฒิอยากฝากอะไรให้กับน้องๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรการจัดการความเสี่ยงเรื่องเหตุเอาอย่างนี้ดีกว่าเดินเปลี่ยนคำถามใหม
1: ่
2: เปลี่ยนคำถามใหม่เพราะว่าเดี๋ยวคนถามเองจะงงไม่ใช่พี่ผู้ชมงงเอาคำถามเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมธุรกรรมเนาะจะถามอยู่ว่าทำไมอ่ะเวลา เหตุใดธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือธุรกิจหลายอย่างจึงต้องว่าจ้างทนายความหรือนักกฎหมายพี่หมูมันเพื่อประโยชน์อะไรอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของสากลทั่วโลกเลยนะคะ
2: ถ้า
0: เวลาเขาจะทำสัญญาเขาต้องปรึกษานักกฎหมายนะคะเพราะนักกฎหมายเขาจะใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจะไม่เกิดปัญหาในการตีความสัญญาในภายภาคหน้านะคะ
2: ตรงนี้ชัดเจน
0: ชัดเจนค่ะแล้วก็คำก็จะใช้คำเสมอกันทั้งสัญญานะคะเป็นแบบที่ดีนะคะและอีกอย่างนึงมันก็จะรักษาประโยชน์เราอนาคตข้างหน้าอย่างเช่นว่ากรณีผิดสัญญาจะเป็นเช่นไรนะคะจะถูกปรับไหมจะถูกชาร์จในเรื่องของดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่แม้กระทั่งเรื่องการเช่านะคะผู้เช่าบางรายไม่ได้ปรึกษาทนายพอผู้ให้พอผู้ให้เช่าอย่างเงี้ยไม่พอใจเอามาล็อกกุญแจเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงินมัดจำเงินประกันเราอะอยู่ตรงนั้นก็ไม่คืนอย่างเงี้ยค่ะข้อสัญญาเสียเปรียบละ
1: ส่วนมากเขาจะมองว่าเขาทำเองได้เพราะอย่าลืมนะวันนี้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตลงไปเจอเต็มเลยแต่ว่าคือคนพอเขาทำเองอะครับเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ตกลงกันไปตามหลักที่เขาเห็นเช่นด้วยกันอะคือเสนอสนองตรงกันแล้วเขาก็ทำแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนมันใช้ได้เวลามันมีปัญหาไหนมันได้ไหนมันไม่ได้
2: แสดงว่าการที่คุณมาว่าจ้างทนายเนี่ยจะลดภาระของความเสี่ยง
1: ความเสี่ยง
2: ถูกไหมคะลดความเสี่ยงไปก็คือการที่เราประกอบธุรกิจแล้วเราจำเป็นต้องว่าจ้างทนายความเนี่ยมันลดความเสี่ยงแล้วก็ลดเวลาลดข้อพิพาทถูกไหมคะคือลดความเสี่ยงทางด้านที่เราจะมีข้อพิพาทกันนะคะต่อใหเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อพิพาทนี้จะมีหรือไม่มีแต่มันจะไปลดความเสี่ยงถึงการไปตีความตรงส่วนนั้นเพราะทนายเขียนได้ชัดเจนกว่าไม่คือคำของทนายต้องเป็นคำที่กระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ายถูกไหมคะไม่คือทนายคนไหนที่ไปเขียนแล้วแปลความหลายอย่างเนี่ยอันนั้นคือเท่ากับค่าผู้ใช้บริการของเราเองเลยเพราะว่าการทำสัญญามันต้องขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วเจตนานั้น
0: อ
2: ่ะมันจะเห็นอยู่แค่อย่างเดียวมันจะมีอย่างเดียวก็คือผู้เหมือนพี่อูยกตัวอย่างผู้ซื้อผู้ขายใช่ไหมคะผู้ซื้อผู้ขายผู้เช่าผู้ให้เช่าตกลงอะไรกันแค่นั้น
0: ใช่อย่างมีบางโครงการนะคะไม่ได้จ้างทนายแล้วก็เอาดึงสัญญาจากใครมาก็ไม่
1: ร
0: ู้ซึ่งมันไม่แมทกับตัวเราอย่างเช่นว่ารับรองว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แปลงนี้เอ้าสุดท้ายแล้วย
1: ัง
0: ไม่ได้โอนมาที่หรือว่าติดจำนองอะไรอย่างเงี้ย พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นผู้ซื้อไม่พอใจเขาก็มาฟ้องว่าเราชอบโกงไปหลอกเขาว่า เราเป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าไม่ใช่เจ้าของที่ดินก็ไม่ซื้อหรอกกลายเป็นคดีอาญาขึ้นมาอีกเง
2: ี้
0: ย
2: อันนี้พี่อูยกตัวอย่างอันนี้ดีมากเลยนะเราถกกันเป็นประจำนะน้องเมธเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของลอว์เฟิร์ม
1: ตลอดชีวิตที่ผมแปลสัญญามาผมเจอประโยคนี
2: ้
1: ตลอดครับ
2: พี่อูรู้ไหมคะว่าเดินกับน้องเมธถกอะไรกันถกกันถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สัญญาเพราะว่าลอว์เฟิร์มจะใช้สัญญาระบบของคอมมอนลอว
1: ์
2: แต่เราใช้ระบบซีวิลลอว
1: ์หลักเสรีภาพในการ
2: ใช่ไหมคะแล้วเวลาศาลมองเวลาพิเคราะห์ทางด้านกฎหมายมันคนละเรื่องกันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งซีวิลลอว์เราจะมีประมวลกฎหมายที่บ่งบอกชัดเจนแต่คอมมอนลอว์เนี่ยเขาใช้ชารีตประเพณีไปตามนั้นทีนี้ถามว่าเวลาร่างสัญญาทำไมของเราคือถกกันตลอดกับน้องเมธเอาอีกแล้วเหรอสัญญานี้มาเวลาลูกค้าส่งมาพี่วุ้นจะเห็นแบบที่แบบว่ามาจากเอเจนต์ไหนไม่รู
0: ้
2: แล้วก็เขียนเนี่ยสัญญาชั้นนะเขาใช้กันทั่วไประดับสากลเลยเหรอแล้วไงอ่ะสากลบังคับใช้ตามกฎหมายไทยได้เหร
1: อ
2: บางทีทนายก็แบบด้วยความที่เหนื่อยล้านะพี่ก็เลยตอบแบบกวนๆไปบ้างเพราะมันเหนื่อยอ่ะมันเห็นจนมันเหนื่อยแล้วอ่ะ
1: มันผมว่ามันเป็นการที่แบบไปก๊อปๆกันต่อมาด้วย
2: คือคนที่เอามาใช้ชาวบ้านบางทีก็เข้าใจก่อนเนาะว่าเขาไม่รู้ว่าระบบวิธีพิจารณาคืออะไรแล้วมองอะไรอย่างไม่ผิดหรอกที่คุณจะเอาแบบอย่างมาแต่คุณจะใช้ wording ตามเขาไม่ได้แล้วที่ปวดหัวหนักรอบสองอะไรคะพี่วุ มันเป็นภาษาต้นฉบับคือภาษาอังกฤษใช้ AI แปลค่ะ
1: มันง่ายดี
2: ใช้ AI แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทีนี้ปวดตับรอบสองเข้าไปอีก
1: อ่านไม่รู้เรื่อง
0: AI บางทีก็แปลไม่ครบนะใช่ม
2: ั้
0: ย
2: เขาสำนวนไม่ได้
1: เขามีการตัดครับบางทีเขาก็ตัดสรุปให้เราเลยหรือว่าบางทีก็แบบเพิ่มขึ้นมา
2: เขาเรียกอะไรอ่ะ รูปประโยคไม่ใช่สำนวนรูปประโยคครับพี่อูรูปประโยคที่มันไม่ตรงกับเจตนานะคะรูปประโยคภาษาอังกฤษอย่างนี้พอแปลมาถึงมันไม่ตรงกับเจตนาภาษาอังกฤษอย่างคู่สัญญาเป็นคนไทยกับต่างชาติที่เราเจอมาคือเขตเช่าเนาะไทยกับต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คนไทยโบรกเกอร์ก็บอกพี่เนี่ยหนูแปลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเอามาอ่านเหรอน้อง AI ใช่ไหมก็มันก็แปลถูกมั้ยคะพี่ใช่แต่เธอไปดูเจตนารมณ์ในคำภาษาอังกฤษสินัยยะของเขาคืออะไรนัยยะของเขาไม่ใช่วุ่นเวอร์นะคือง่ายชัดเจนนะคะแต่เวลาคุณใช้ AI อ่ะคุณเข้าใจแต่ถามว่าทำไมทนายต้องมากรองให้เพราะทนายต้องคิดถึงข้อโต้แย้งการตีความถูกไหมคะตรงส่วนนี้คำวุ่นเวอร์ทำไมทนายถึงเอามากระชับใช่ใช่ทีนี้พี่อุขาเหลืออีกกี่นาทีคะพี่ขา
0: ไม่เป็นไรค่ะคุยไปเรื่อยๆค่ะ
2: เหลืออีก5นาทีสุดท้ายแล้วกันพี่อุอยากฝากอะไรให้น้องๆบ้างคะที่จะก้าวขึ้นมาประกอบธุรกิจกฎหมายเอง
0: ค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดธุรกิจกฎหมายหรือสำนักงานกฎหมายหรือ law firm หรือ international law นะคะก็ขอฝากไว้ว่าความรู้กฎหมายนะคะเรื่องสำคัญเราต้องแน่นนะคะหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเวลาอย่างยิ่งตอนที่จะลงมือทำงานนะคะค้นคว้ามาก่อนว่าข้อที่จริงเกี่ยวข้องคืออะไรหลักกฎหมายเกี่ยวข้องคืออะไรเอามาประยุกต์ปรับใช้นะคะแล้วก็จะรักษาประโยชน์ให้ลูกความได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งสำคัญเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งนะคะจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเช่นว่าพอมารับทำสัญญาให้ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงรู้ว่าที่ดินน่ะอาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นักเอาเงินไปทนายจบซะให้ผ่านไปเลยนะดิวดิลิเจนซ์ผ่านให้ด้วยตรงเนี้ยค่ะไม่ได้อันขาดนะคะก็ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเราแล้วก็รักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ลูกความ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นพี่เดือนเสริมได้ค่ะ
2: ของพี่เดือนนี้ขาดชุบเลยค่ะถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ
0: พี่เดือนเสริมได้ด้วยนะคะ
2: ไม่ค่ะคือของพี่เดือนอ่ะพี่เดือนจะมองว่าอย่างนี้นะคะพี่วูถ้าเราพิเคราะห์แล้วอย่าเกรงใจลูกค้
0: า
2: ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากรับหรือไม่สมควรรับอย่ารับตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะการที่เรารับเนี่ยมันคือภาระผูกพันของหน้าที่และความรับผิดชอบของเราถ้าเราเห็นว่าในลักษณะแบบนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุแบบนี้คุณไม่ต้องเกรงใจลูกความเพราะว่าเราทำงานด้านกฎหมายให้คุณทำความเห็นให้ลูกความเราเลยค่ะว่าข้อหนึ่งเราสังเกตจากอะไรเป็นเรื่องอะไ
1: ร
2: แล้วมันจะเป็นหน้าที่ของลูกความเราจะไปคุยกับคู่สัญญาที่เขาจะต้องตกลงกันซึ่งตรงส่วนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าคู่สัญญาอีกฝั่งหนึ่งจะมากินตับคุณถ้าเขามาเราเขาบอกว่าเราวิเคราะห์ตามเอกสาร1 2 3 4มันเป็นอย่างนี้จริงไหมถ้าคุณอยากทำสัญญากับฝั่งนี้คุณต้องไปหาความกระจ่างให้เขานี่คือหน้าที่ของนักกฎหมายหน้าที่ของทนายความที่จะปกป้องสิทธิของลูกความเรานะคะ
1: ก็สำหรับผมเองในฐานะของทนายใหม
0: ่
1: ผมเองก็มีความอย่างหนึ่งเลยที่คิดอยู่ในใจเสมอคือภูมิใจในวิชาชีพที่เราได้ทำวิชาชีพนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราต้องรับงานใดงานหนึ่งจริงๆสำหรับผมอะผมต้องแทงรู้ตลอดคือเข้าใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญเราก็แค่บอกลูกค้าไปว่าเราต้องให้ความรู้แก่เขาว่าทำไมเราจึงไม่ใช่คนคืออาจจะไว้วางใจเราใช่แต่ว่าความรู้เรายังไม่ถึงอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกเขาว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเขานะเรารู้ว่าเขาอยากให้เราทำแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีคนที่เหมาะสมกว่าเราที่จะทำได้เพราะว่าจริงๆสำคัญที่สุดของชีวิตในการเป็นนักกฎหมายที่ดีก็คือการเรียนรู้แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความชัดเจนแล้วความรู้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับรู้จริงๆก่อนที่จะไปทำอะครับผม
0: ใน
1: ความรู้สึกแบบว่าคือเส้นทางนักกฎหมายเพิ่งเริ่มก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เป็นลักษณะของก็เรียนรู้จากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์สูงๆ ไปก่อน
0: ค่ะสิ่งสำคัญก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะไม่เห็นแก่แบบว่าสนิทกันพรรคพวกพ้องกันแล้วก็หากใครที่กระทำผิดต่อกฎหมายเราก็ต้องรักษาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเราก็อย่ายุยงส่งเสริมหรือปั่นคดีมันเป็นเรื่องบางเรื่องอาจจะแก้ไขกันได้ไม่ต้องจำเป็นต้องสู่ศาลซะทุกเรื่องไปนะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้หลักของนิติธรรมนะคะหรือ rule of law ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุไว้ด้วยว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแล้วก็หลักนิติธรรมนะคะ
1: ก็จริงๆสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีมากครับผมในฐานะของมือใหม่ก็ได้ฟังพี่ๆที่มีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกอะไรประเด็นไหนที่อยากให้เรานำมาคุยหรือว่ามีท่านใดที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วและอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเป็นประเด็นที่เราบอกว่าเราแบ่งปันแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นกับสังคมรอบตัวเรานะครับก็โดยเฉพาะจังหวัดเราก
2: ็
1: แล้วก็ท่านอื่นด้วยที่ฟังได้นะครับก็คิดว่ายินดีนะครับผมสำหรับวันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าย
2: ังไงวันนี้ขอบคุณพี่อู๋เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มมากแล้วก็ยังคงให้กำลังใจพี่อู๋เสมอในการที่จะก้าวเดินไปเพราะพี่อู๋เป็นคนที่ทำจริงแล้วก็มีจิตอาสาขอบคุณมากนะคะพี่อู๋สำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์ศาลอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้เด็กเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ.2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีนารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
3: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
5: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
6: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยไม่พูดจะร้องก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดไหนจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบท่านไปอ่ะไปตลอด
3: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
7: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
8: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สารอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สารอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 ที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
11: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
12: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามารับการเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
11: ส ำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 นวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 นวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000

0: ปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
2: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำใน

0: ช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติน
2: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
3: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อ

0: ท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านนิพคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
1: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ์
3: วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันปางตายเกือบตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ในสิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
1: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัฐประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18 และ15-7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชลาจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิง

0: เขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างมาครอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุกันดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัตชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะ ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
9: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ยังคงพบกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะวันนี้มาทำหน้าที่แทนดีเจมะตูมนะคะเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยกำลังเดินทางกลับมาจากเมืองหลวงนะคะสู่เมืองตะกัวป่านะคะเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นดีเจมะตูมกันต่อไปนะคะหลังจากที่ไปประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2569ค่ะแป๊บเดียวนะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะใครที่คิดว่าจะทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำนะคะก็ต้องรีบทำนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ว่าบางเวลาฝนก็ตกหนักถึงหนักมากบางเวลาเนี่ยก็มีการหยุดตกลงบ้างหยุดตกบ้างนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะจากการติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งว่าในช่วงวันที่21ถึง24มิถุนายนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยฝนน้อยนะคะจะอยู่ที่20ถึง 40% นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะเราบางครั้งบางคราวนะเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะว่าช่วงนี้ฝนจะหยุดตกช่วงนี้ฝนจะตกหนักอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของการรับมือกับภัยพิบัติถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติที่เราไม่ควรมองข้ามกันค่ะอันนี้ก็นำมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขามีการเขียนเอาไว้นะคะ5สัญญาณเตือนภัยมีอะไรบ้างนะคะให้เราช่วยกันสังเกตก่อนเกิดเหตุนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีความรู้เท่าทันแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้อาจจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะ5สัญญาณเตือนภัยมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือน้ําในลําห้วยเปลี่ยนสีหรือไหลเชี่ยวผิดปกติอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าน้ำป่ากำลังไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำควรรีบออกจากพื้นที่ริมน้ำทันทีค่ะสัญญาณที่2ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาและลุ่มต่ำค่ะสัญญาณที่3ก็คือสัญญาณเสียงน้ำคำรามจากป่าหรือว่าภูเขาถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะอาจจะหมายถึงมวลน้ำหรือดินโคลนกำลังเคลื่อนตัวนะคะและสัญญาณที่4ดินแตกร้าวต้นไม้หรือว่าเสาเอียงผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณเตือนการทรุดตัวของดินหรือความเสี่ยงดินถล่มในพื้นที่ลาดชันค่ะและสัญญาณที่5อันนี้ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากภาครัฐนะคะก็ควรที่จะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะในยุคปัจจุบันนะคะข้อความแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐนั่นก็คือเซลล์บอร์ดแคสต์นั่นเองนะคะให้สังเกตดูนะคะว่า ช่วงไหนที่เขามีการเตือนเรื่องของสาธารณภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆทุกๆพื้นที่ก็จะมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเราล่วงหน้าถ้าหากว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เรื่องของเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะคะโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณก็สามารถเตือนได้โทรศัพท์ปิดอยู่ก็เตือนได้เนาะอย่าเพิ่งรำคาญนะคะถ้าเกิดว่ามีเสียงนี้ดังขึ้นก็ให้รีบเปิดดูนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวก่อนที่ภัยจะมาถึงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาณเตือนภัยนะคะที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะและในบางเวลาก็จะมีในเรื่องของมรสุมมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าช่วงนี้บ้านเราจะอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือว่ามรสุมแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าใครติดตามใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองนะคะก็จะมีแม่เต่านะคะขึ้นมาวางไข่ปีนี้เป็นรังที่6แล้วนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองเนี่ย เรียกว่าซูเปอร์มัมกันเลยทีเดียวนะคะแม่เต่านับโมนะคะก็มาวางไข่นอกรอบรังที่6แล้วนะคะที่ชายหาดไทยเหมืองอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะซึ่งทาง Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองนะคะก็แจ้งข่าวดีมานะคะว่าหลังจากที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองมีการบินโดรนมีการเฝ้าระวังมีการลาดตระเวนนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของการขึ้นวางไข่ของแม่เต่านะคะด้วยโดรนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการสังเกตเห็นนะคะว่ามีแม่เต่านะคะขึ้นมาวางไข่นะคะซึ่งสำหรับในรอบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรังที่6แล้วนะคะซึ่งรอบนี้ค่ะก็มีการวางไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะไข่สมบูรณ์107ฟองไข่ลม16ฟองซึ่งตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าตำแหน่งของหลุมไข่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึงค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลไข่ต่อมะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้ฟักตามธรรมชาติภายใต้การดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งสำหรับไข่ต่อมะเฟืองรังนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟักประมาณ 55-65 วันค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้ก็เป็นการวางไข่รังที่6ของแม่เต่านโมแล้วนะคะในฤดูการวางไข่นอกฤดูค่ะอันนี้ก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งและความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเมืองค่ะเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับลูกเต่าน้อยทั้งหลายเติบโตแข็งแรงแล้วก็ได้เดินทางกลับคืนสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างปลอดภัยกันดีกว่าค่ะและด้วยเหตุผลที่มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่เนาะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมมาดูเต่าที่บ้านเราไหมกันนะคะซึ่งใครต้องการที่จะร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองค่ะคุณผู้ฟัง
1: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคม บางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการรัชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพรัชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็น

ีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ค่ะซึ่งทุกวันที่21มิถุนายนนะคะทางสหประชาชาตินะคะก็ได้ประกาศให้เป็นวันโยคะสากลด้วยนะคะซึ่งวันโยคะสากลเนี่ยจัดตั้งขึ้นก็เพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015เป็นปีแรกนะคะสำหรับการทำโยคะเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะคะอย่างเช่นเพิ่มความมีสมาธินะคะเพิ่มความมีสตินะคะแล้วก็ในส่วนของการฝึกลมหายใจก็ได้นะคะอาจจะลองทำดูนะคะเริ่มต้นจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเดย์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันเนาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีการอนุมัติหลักการต่ออายุมาตรการภาษีเพื่อจูงใจการบริจาคเพื่อการศึกษาและการกีฬาค่ะให้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่ายาวไปจนถึงสิ้นปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่บริจาคนะคะไม่ว่าจะบริจาคในส่วนของการศึกษาหรือว่าการกีฬาค่ะถ้าเกิดว่าบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-donation ของกรมสรรพากรนะคะก็จะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าของยอดบริจาคจริงนะคะซึ่งใครสนใจที่จะร่วมบริจาคตอนนี้ก็สามารถบริจาคได้อยู่นะคะก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี2570กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขคาดการจากการประเมินของกระทรวงการคลังนะคะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ค่ะคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนและบริษัทเอกชนร่วมใช้สิทธิ์ต่อเนื่องสูงถึง1ล้านรายต่อปีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่บริจาคอยู่เป็นประจำหรือกำลังจะบริจาคนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะสำหรับการบริจาคในส่วนของทางการสนับสนุนการศึกษานะคะหรือว่าการกีฬาค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะสำหรับใครที่บริจาคอยู่แล้วหรือว่ากำลังที่จะร่วมบริจาคทางด้านการศึกษาและการกีฬาอันนี้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าเนาะถ้าบริจาค 10,000 ก็สามารถลดภาษีได้ 20,000 เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังและในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมตั้งแต่ปี2565ค่ะยังคงสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเวลา 23:59 นะคะถ้าเกิดว่าหลังเวลานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าระบบยืนยันตัวตนได้แล้วนะคะซึ่งสำหรับการยืนยันตัวตนค่ะเราย้ำกันอยู่เป็นประจำนะคะว่าสามารถทำได้ผ่านทาง5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแม้แต่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็ได้หรือจะผ่านธนาคาร5แห่งนะคะธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือจะแจ้งไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกันได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง 23:59 ค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการรายเดิมนะคะและหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะระบบก็จะทำการสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมค่ะถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์รอบแรกนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครวันที่17กรกฎาคมนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะอันนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะและถ้าหากว่ายื่นอุทธรณ์สำเร็จนะคะประกาศผลอุทธรณ์นะคะวันที่14กันยายนค่ะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมเข้าไปยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะก็ยังคงเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะช่วงนี้แม้ว่าทุเรียนจาริกาพังงาจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูนะคะแต่ผลไม้อื่นๆเรายังคงมีให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกันอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะหรือว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆหรือแม้แต่มังคุดนะคะมังคุดทิพย์พังงาค่ะเงาะนะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกมากมายค่ะและช่วงนี้นะคะก็ยังมีมะละกะนะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ที่คล้ายลังสาดคล้ายลงกงแต่ว่ารสชาติเนี่ยดีเลิศกว่านะคะก็อยากที่จะให้มาชิมมะละกะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันนะคะนอกจากเรื่องของผลไม้แล้วค่ะตอนต้นของรายการนะคะเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นรังที่6แล้วนะคะจังหวัดพังงาของเราค่ะก็เลยร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้รักธรรมชาติและผู้สนใจงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะมาร่วมเป็นสักขีพยานในปรากฏการณ์สำคัญของธรรมชาตินะคะชมการฟักไข่และการเดินลงทะเลครั้งแรกของลูกเต่ามะเฟืองกันค่ะสำหรับลูกเต่ามะเฟืองนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากและก็เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราจะจัดขึ้นที่ชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็น่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าแม่เต่ามะเฟืองเนี่ยที่ขึ้นมาวางไข่ในปีนี้เป็นแม่เต่าที่คาดว่าเคยฟักออกจากไข่แล้วก็เติบโตจากชายหาดแห่งนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะกลับคืนสู่ถิ่นกำเนิดเพื่อวางไข่สืบทอดชีวิตรุ่นต่อรุ่นตามวงจรธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์นั่นเองค่ะในฤดูกาลนี้แม่เต่ามะเฟืองตัวที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นมาวางไข่แล้ว5ครั้งและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและเครือข่ายอนุรักษ์ก็ได้มีการดูแลมีการอภิบาลรังไข่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเต่ามะเฟืองให้มากที่สุดค่ะโดยคาดว่ารังแรกเนี่ยจะเริ่มทยอยฟักในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะหรือแม้แต่คุณผู้ฟังที่เป็นชาวจังหวัดพังงาเองนะคะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในครั้งนี้กันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองค่ะ076-679-136 ค่ะ076-679-136 ค่ะเพื่อที่จะได้มาพักค้างแรมกางเต็นท์ชมบรรยากาศที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองรวมถึงติดตามการฟักไข่ของลูกเต่ามะเฟืองกันด้วยค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะมาเที่ยวพังงากันเยอะๆแล้วกันนะคะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาของเรากันค่ะแล้วก็สร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวกลับไปด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการคุยการวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า ร, ายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอทอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดย76%ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7 ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเซ่ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอรู้ไหมความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเป้ฝ่าฝืนปรับ2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์

0: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันค่ะวันนี้ดิฉันเกรซนะคะมาพร้อมกับ
1: วินโยพิทภกรนะคะ
0: วันนี้ฝนโปรยปรายนะคะ
1: นิดหน่อยครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะสุขภาพอันดับแรกถามเรื่องสุขภาพกันก่อนนะคะ
1: ถ้า
0: ช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทาง 96.75 เมกะเฮิรตซ์นี่เราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะหนึ่งละแล้วก็ธรรมชาติที่เกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในโซนอันดามันนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงได้รับความชุ่มชื้นจากสายฝนลงอีกแล้วนะคะช่วงบ่ายซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยช่วงบ่ายนี่จะมีกิจกรรมเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้พอมามีฝนตกลงมาเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงพ่อค้าแม่ค้าที่จัดร้านกลางแจ้งอ่ะนะคะที่เป็นบูธเราเรียกออกบูธหรือออกร้านเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจนะคะถ้าท่านฟังทางคลื่น 96.75 เมกะเฮิรตซ์หรือทางเพจของเรา Facebook อะไรคะ
1: สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับ
0: ก็ดูชมเราทางมือถือก็ได้ค่ะ
1: ค
0: นะคะก็ตอนนี้ยังอยู่ช่วงบอกว่าเป็นในช่วงของฤดูมรสุมเพราะฉะนั้น บางวันเนี่ยค่ะตอนเช้าฝนตกนะ
1: ใช่บางวันก็แดด
0: ตอนเย็นแดดออก
1: จ้า
0: บางวันก็เช้าแดดออกเย็นฝนตกซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราทำอะไรเราก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็คอยเฝ้าระวัง
1: ช่วงนี้ก็ต้องพกล่มบ้าง
0: ก็มีเสื้อกันฝนค่ะเสื้อกันฝนแต่เสื้อกันฝนนี้ใช้ให้ดีนะ
1: ครับ
0: บางทีมันให้ประโยชน์อย่างมากก็จริงแต่ถ้ามันตัวใหญ่เกินอ่ะมันจะเข้าในล้อได้นะถ้าเป็นเรื่องของคงไม่มีใครใส่เสื้อกันฝนขับรถยนต์เพราะฉะนั้นนี่ฉันหมายถึง
1: คน
0: มอเตอร์ไซค์นะคะเสื้อกันฝนบางยี่ห้อมันพลิ้วลมอ่ะค่ะเวลาลมพัดมามันก็จะปลิวแล้วทีนี้บางส่วนของเสื้อมันจะเข้าในล้อได้ค่ะเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์เหมือนกันที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเสื้อกันฝนไปติดในล้อค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำได้นะคะ
1: ค
0: เอาละค่ะมาอยู่ถึงเรื่องนี้ค่ะทราบว่าเร็วๆนี้เราได้พื้นที
1: ่
0: ทางหาดยานุ้ยคืนมาลองเล่าสู่กันฟังหน่อยไหมคะคุณวินยู
1: ครับก็เมื่อวันที่19มิถุนายน2569นะครับนายสัมพันธ์มีสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะครับแล้วก็นายฐาน
0: ด
1: ันดอนนะครับเพชรดีนะครับนักวิทยาการป่าไม้ชำนาญการนะครับเป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้นะครับพร้อมด้วยนายทิติชัยเสียมเหล็กนะครับปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก
0: ็
1: พันตำรวจโทวิวัฒน์ชำนาญกิจนะครับรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกะหล่นนะครับนำหนังสือกรมป่าไม้ที่ลงนามโดยอธิบดีกรมป่าไม้นะครับเรื่องสั่งการออกจากป่าสงวนแห่งชาตินะครับหรืองดเว้นการกระทำใดๆนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับหรือถอนแก้ไขหรือการทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายนะครับหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยนะครับโดยปิดประกาศบริเวณผนังหน้าอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับ มีผู้แทนผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวนะครับคอยอำนวยความสะดวกและก็สังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับซึ่งมีการบุกรุกนะครับรวมเนื้อที่15ไร
0: ่15ไร่ด้วยกันนะคะน้องประมาณใช่ม
1: ั้ยสำหรับกรณีของสิ่งปลูกสร้างนะครับที่จะทำการรื้อถอนในครั้งนี้มีทั้งหมดทั้งสิ้น39รายการนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลืออยู่จากการรื้อถอนในอดีตนะครับตั้งแต่ปี2563นะครับ
0: ค
1: ือรั้วที่เป็นสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับและอีก36รายการนะครับที่มีการตรวจยึดเพิ่มเติมนะครับเมื่อปี2567นะครับซึ่งวันนี้การติดประกาศเป็นไปตามพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับฝ่ายปกครองและตำรวจเนื่องจากทางผู้ครอบครองที่ดินนะครับไม่ได้มาเซ็นรับทราบหนังสือด้วยตนเองนะครับเพื่อให้มีการผลบังคับใช้นะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายจึงประกาศอย่างเป็นทางการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่3ฝ่ายด้วยกันนะครับซึ่งผู้ครอบครองต้องรื้อถอนให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน วันที่9กรกฎาคม2569นะครับ
0: ก็ยังมีระยะเวลานะคะนะเพราะอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือว่าเรื่องของพื้นที่สาธารณะหรือสิ่งคนใดจะเข้าไปครอบครองเป็นของตนเองไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ว่าเกิดปั๊บแล้วจะรื้อถอนเลยนะคะมันมีระยะเวลาค่ะ
1: ระยะเวลา
0: คงจะต้องสิ้นสุดตรงนี้แล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าพ้นกำหนดนะครับก็ยังไม่รื้อถอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำการรื้อถอนเองนะครับโดยผู้ครอบครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายไปในการรื้อถอน
0: ใช่ค่ะมันต้องใช้เครื่องมือหนักนะบางอย่างมันไม่สามารถรื้อถอนด้วยแรงงานคนได้ก็ต้องใช้เครื่องจักรค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าให้มันจะบอกว่าละมุนละม่อมได้ไหมให้มันละมุนละม่อมเนาะก็คือในเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไปบุกรุกมาเน
1: า
0: ะ
1: มาประกาศ
0: มีประกาศแล้วแล้วก็ถ้ารื้อถอนบางอย่างของใช้สามารถไปใช้ได้อีกเนาะคะยกตัวอย่างพวกไม้พวกอะไรถ้าให้เครื่องจักรรื้อถอนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะพังนะคะไม่โครมันไม่ตะนุถนอมไม่เราหรอกนะมันจุกคึงจุกคึงปักเดียวเลยเนาะแต่ถ้าคนรื้อถอนเองอะค่ะบางส่วนอย่างกรอบก็เรียกอะไรเฟรมหน้าต่างกรอบหน้าต่างบานประตูอะไรเงี้ยสามารถไปใช้ซ้ำได้ก็ลองดูค่ะลองดูออกมาให้ก็วอนพรให้ทุกท่านทำงานด้วยความเรียบร้อยนะคะเนาะนั่นก็เป็นเรื่องข่าวของการได้พื้นที่นักท่องเที่ยวได้ใช้ร่วมกันเพิ่มเติมที่หาดนุ้ยนะคะหาดนุ้ยนี่คุณเคยไปไหม
1: เคยผ่านคร
0: ับ เคยผ่านเราเคยไปนะเราไปเก็บขี้ยางนะส่วนมากไปหาดนี่ไม่ได้ไปอาบแดดหรือไปอะไรหรอกค่ะคุณผู้ฟังไปเก็บขี้ยะรู้จักขี้ยะไหมคะขยะนี่แหละค่ะ
1: คือ
0: ขยะมรสุมซึ่งวันที่จะถึงนี้วันที่25ประชาสัมพันธ์ซะเลยแล้วกันเนาะวันที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้ละค่ะเราก็จะไปเก็บขยะกันที่หาดไม้ขาวนะคะก็จะเริ่มประมาณตั้งแต่8นาฬิกาเลยค่ะใครว่างอยู่โซนนั้นวันที่15มาร์คไว้เลยค่ะ
1: ของคุณมิเชลเปล
0: ่าของคุณมิเชลมูเยอร์ซึ่งคุณมิเชลนี่เคยมาออกรายการกับเราด้วยนะคะก็ปกติแล้วคือก็ทำกันอยู่เรื่อยๆสมาชิกก็ทำกันอยู่ทุกสัปดาห์ละค่ะแต่การจัดใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยก็คือ1ปี
1: 1ปีครั้ง
0: ปีละครั้งค่ะก็จะจัด
1: ปีที่แล้วเราก็ไปนี่นะคร
0: ับ ก็ไปก็ได้รับความร่วมมือ
1: ให้ความร่วมมือ
0: ของชาวบ้านของพนักงานโรงแรมของชมรมต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนนี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับนักเรียน
0: นักศึกษาได้ไปร่วมงานกันเยอะแล้วก็ชาวบ้าน
1: มูลนิธิต่างๆด้วย
0: ใช่ค่ะก็ได้ไปเจอกันแล้วแต่ละคนนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าก็มีความเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจิตอาสาอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าการจัดงาน1ครั้งต่อปีตรงนี้เป็นการเพิ่มพลังมากขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการให้รู้ว่าทางมูลนิธิเองเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งละค่ะเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆเนาะทำงานไปบางปีก็หนักด้วย
1: ตอนนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของภูเก็ตโซนอันดามันเป็นยังไงบ้าง
0: โอเคตอนนี้นะคะทราบกันดีว่าเป็นช่วงของมรสุมนะคะถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยตอนนี้เอาเป็นว่าเราเรื่องใกล้ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลเนี่ยแม่ดิฉันพูดคล่องไหมเนี่ย อยู่ในหัวใจเลยแหละ แม้เราก็คนโซนนั้นนะเราก็คนตรังนั้นเตอรู้จัก
1: คนเราก็คนกระบี
0: ่เตินกระบี่งั้นเราอยู่กรุงเทพทั้งคู่นะ เพราะนั้นอย่างนี้ค่ะว่าในโซนนี้พอฤดูมรสุมเนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เยอะมากอันนี้เรายกเว้นเรื่องของพายุนะ
1: ครับ
0: บางพายุมันจะเข้ามาเป็นช่วงๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตว่าจะมีตัวไหนอีกนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอช่วงมรสุมเนี่ยค่ะฝั่งนี้จะเจอคลื่นลมแรง
1: คร
0: ับ พอคลื่นลมแรงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในโซนอันดามันเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณถึงเราในบางช่วงอ่ะนะคะพูดถึงทะเลอันดามันนี่หลายคนต้องนึกถึงสีฟ้านุ่นสีฟ้าของฟ้าสี
1: ของน้ำทะเล
0: น้ำทะเลด้วยสีเทอร์คอยส์เขาเรียกเทอร์คอยส์เนาะก็สวยค่ะปะการังหาดทรายและวิถีชีวิตริมฝั่งทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องของการที่ว่าจังหวัดอันดามันเป็นยังไงบ้างอัปเดตใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องราวของโอ้แต่ว่าจะบอกว่าเจอขยะเยอะมากทำไงอ่ะก็เจอขยะเยอะมากค่ะเรื่องของตอนนี้ที่เจอก็เลยเรื่องของขยะทะเลค่ะเจอปัญหาแล้วเนาะเรื่องของคุณภาพน้ำแต่ว่าการเจริญเติบโตของเมืองก็มีผลนะและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรุนแรงทราบว่าจะเปิดอันนี้ใช่ไหม
1: อะไร
0: นะมารีน่าเหรอคะจะมีเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ดีค่ะเขาว่าถ้ามันเราจะมองในแง่ของความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเนาะหรือว่าการขยายตัวทางการท่องเที่ยวทางน้ำเพราะว่าถ้าเรามีท่าเรือหรือว่ามีมารีน่าเพิ่มหมายความว่าเรือยอชจะเข้าเพิ่มแน่เลย
1: ใช่คร
0: ับ หรือว่า ตรวจปัจจุบันเราก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหลักๆ ก็เช่นยอทเฮเว่นใช่ไหมคะโบลากูน
1: ร
0: อยัลภูเก็ตมารีน่าแล้วก็มารีน่าที่กอซิเลก็มีแล้วก็อ่าวปอใช่ไหมอันนี้เราไม่รวมถึงท่าเรือที่จะเป็นท่าเรือขนส่งเนาะที่เขาจะสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเร็วขึ้นนะตรงนั้นเราไม่รวมทีนะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะของภูเก็ตเรานี่เองเนาะทีนี้คุณบอกว่าเราจะบอกว่าอย่างนี้ปี2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราตั้งคำถามว่าเราจะรักษาความงดงามของอันดามันไว้ได้อย่างไรในวันที่ธรรมชาติกำลังเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: คุณคิดว่ายังไง
1: คิดว่า
0: ภาพรวมเนี่ย
1: ภาพรวมของสิ่งแวดล้อมนะครับอ
0: ัน
1: ดามันนะครับจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยก็มีภูเก็ตพังงาระนองตรังแล้วก็สตูลนะครับถือเป็นพื้นที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็ระบบนิเวศนะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นบ้านของทรัพยากรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังนะครับป่าชายเลนนะครับหญ้าทะเล
0: หญ้าทะเลนี่ให้ใครอ่ะ
1: ให้ใครให้พยู
0: น
1: นะครับ
0: ใช
1: ่แล้วก็สัตว์ทะเลหายากนะครับระบบนิเวศชายฝั่งนะครับแล้วก็แต่ละช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูเปลี่ยน
0: ไป
1: และฤดูการเปลี่ยนไปนะครับอุณหภูมิทะเลสูงขึ้นแล้วก็ฝนตกไม่เป็นฤดูการนะครับ
0: ตกหน้าแรงใช่ไหม

0: มันไม่ได้ร้อนแบบน้ำต้มบนเตาไฟหรอกเนาะแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างเช่นปะการังฟอกขาวไหมเราต้องดูตรงนี้ด้วยมีส่วนเนาะหรือว่าโดยส่วนมากเขาจะสังเกตจากแนวปะการังล่ะค่ะว่าถ้าน้ำทะเลฟอกน้ำทะเลร้อนขึ้นมันจะฟอกขาวได้เงี้ยค่ะเน
1: า
0: ะนี่ทะเลมีความเครียดนะคุณรู้ไหม
1: มีเหรอครับ
0: ก็บอกว่าถ้าทะเล
1: เครียดก็คือ
0: เมื่อทะเลมีความเครียดมากขึ้นปะการังก็จะอ่อนแอลงเนาะมันวัดไม่ได้ด้วยการเกลี้ยกล่อมหรอกนะ
1: เครียดนี่คืออุณหภูมิสูงขึ้น
0: ใช่ค่ะมันมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันมีเราก็เรามองไม่ออกว่าน้ำมันเวลาน้ำเครียดนั้นมันเป็นยังไงไม่เหมือนคนเครียดเนาะมันไม่แวดวัดหรอกนะแต่ว่าไล่สังเกตสิ่งที่อยู่ในทะเลไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะการังอย่างที่บอกเมื่อกี้
1: ทำให้ปะการังฟอกขาว
0: ใช่จริงๆนักอนุรักษ์ทางทะเลนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเน
1: ี่
0: ยเขาก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆคุณธรจำคุณธรดร.ธรได้ไหมเนาะท่านก็จะสนใจเรื่องนี้อยู่ยิ่งทางโซนอันดามันถ้าเป็นเรื่องของสัตว์ในทะเลนี่ต้องคุณป๊อปนะคะคุณป๊อปจะถ่ายจะบินโดรนค่ะก็ทุกคนแหละทีนี้เมื่อกี้พอพูดมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขยะทะเล
1: ขยะทะเลที่มีปัญหานะครับ
0: มองเห็นเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ขยะทะเลคุณนึกถึงอวนไหม
1: ใช่อวน
0: โอ้อวนเป็นยังไง
1: อวนใหญ
0: ่เราเคยเจออวนใหญ่มากเลยนะที่มันหลุดมาจากเรือหรือเปล่าเรือทะเล
1: จากการประมงนะครับการประมง
0: ที่เขาเรียกเรืออวนก็คือเรือตังเกอวนออกไปคงไม่ได้ออกเอาแค่สวิงไปตักปลาหรอกนะเขาต้องใช้อวนใหญ
1: ่พออวนชำรุดชำไรบางทีเขา
0: ใช่มันตัดขาดไปเลย
1: จะมองตัดไปเลยอะไรอย่างนี้มัน
0: แล้วอวนนี้มันไปไหนคะมันก็จะไปหนึ่งคือมันลอยไปกับน้ำในทะเลอันที่สองถ้ามันหนักมากพอมันก็จมดิ่งลงก้นทะเลซึ่งมีอะไรบ้าง
1: พวกเต่าพวกปลาอะไรพวกนี้
0: ปะการังใช่ไหมคะ
1: เต่าก็ติดอวนไป
0: ใช่ค่ะทีนี
1: ้
0: ทีนี้ค่ะตรงจุดนี้โดยเฉพาะถ้าคุณสังเกตนะตรงขอบอวนนะคะมันจะมีอวนมันจะมีเชือกเส้นใหญ่ขึงไว้อันนี้ดิฉันเคยเป็นลูกตังเก
1: โคตรเป็นลูกตังเกเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะพี่ชายเป็นตังเกเมื่อก่อนมีเขาออกเรือลำใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เขาจะเอาไว้ดูว่าตรงอวนขอบอวนน่ะมันจะเป็นเชือกเส้นใหญ่มากเท่าข้อมือเด็กนะน้ำหนักเยอะมากแหละแล้วทีนี้เขาจึงจะเอาอวนไปเย็บติดกับไอ้ขอบเชือกนั้นแหละนะฮะอันนี้เรียกไม่เป็นหน้าชาวประมงอย่าตำหนิเนาะก็ทีนี้พอเชือกขาดหรือว่าเชือกนั้นถูกปลดออกไปเนี่ยถ้าชาวประมงหรือว่าชาวตังเกเขาเอาเรืออวนนั้นขึ้นไปบนฝั่งเอาไปทิ้งเป็นขยะบนฝั่งมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเขาตัดด้วยมีดคมๆแล้วมันหล่นลงไปในทะเลเนี่ยหนึ่งลำเรือไม่เป็นไม่ดูเยอะแต่ก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นคิดดูว่าเรือตังเกของเรามีเยอะขนาดไหนถ้าแต่ละลำทำเยี่ยงนั้นนะมันจะเกิดปัญหายิ่งใหญ่เลยนะเรากินปลาเราได้กินปลาจากชาวตังเกก็จริงแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ต้องการเราต้องการให้สิ่งแวดล้อมในทะเลเนี่ยได้เป็นของทุกคนไงเพราะฉะนั้นโดยจัดการการเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวลุ้นกันอีกว่าวันที่25นี้ของคุณมิเชลเราจะได้อวนอีกไหมนะวันที่แล้วลากก
1: ันมีทั้งอวนมีทั้งโฟมอะไรพวกนี
0: ้เยอะค่ะเยอะอุปกรณ์ทางที่มันลอยมามันมีเยอะมากค่ะโอ้ถ้าตักนี่ถ้าตักทั่วทะเลนี่โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยเนาะว่าเราต้องใช้ปริมาณถุงที่ใส่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าขนาดแค่ครั้งเดียวหรือว่าในชุมในโซนเดียวอ่ะในโซนไม้ขาวหาดไม้ขาวนิดเดียวเราก็ต้องใช้ถุงใส่ขยะเยอะมากเลยนะนั่นแหละค่ะที่เราทำกันทีนี้ขยะที่ซ่อนอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างพลาสติกใช้ครั้งเดียวใช่ไหม
1: ใช่พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วก็
0: อะไรอีกบรรจุภัณฑ์เน
1: าะบรรจุภัณฑ์นะครับจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเอ่ยนะครับกล่องโฟมเอ่ยนะครับแล้วก็จากขยะชุมชนด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมบนฝั่งของเราที่ว่าไปทำกิจกรรมหรือว่า
0: ขยะที่ไหลลงทะเล
1: มาสั่นคอนเสิร์ตคนอะไรพวกนี้นะครับทำให้ขยะเยอะ
0: ก็กินเสร็จก็ไม่ทิ้งในจุดทิ้งล่ะเนาะมันก็แปลกดีมากเลยอ่ะแปลกมากไม่ใช่แปลกดีมากแปลกมากๆเลยค่ะเวลาไปซื้ออ่ะเดินไปได้ไกลๆเนาะไปซื้อของมารับประทานแต่พอทานเสร็จถังขยะบางทีอยู่ใกล้ๆ2เอื้อม3เอื้อมอ่ะไม่มีแรงซะละหมดแรงที่จะเดินไปทิ้งพอเสร็จงานเสร็จการโอ้โหทั้งถุงพลาสติกทั้งขวดน้ำทั้งแก้วน้ำทั้งจานขนมอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ได้บ่นนะเนี่ย
1: ใช่ครับก็พอสิ่งที่น่ากลัวก็คือพลาสติกบางอย่างบางชนิดนะครับมันเป็นสิ่งเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันมีไมโครพลาสติกด้วยนะครับอันตรายนะครับ

0: มันจะต้องเห็นมันจะคือมันไม่เห็นผลระยะสั้นเร
1: ื่อง
0: พวกนี้มันพอมันลงทะเลแล้วมันจะไปทับสัตว์น้ำกินก็ไป
1: ใช่คร
0: ับ มันก็ไปฝังอยู่ในร่างของสัตว์น้ำนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็กินใครล่ะเราก็กินมันสิกินทางอ้อมเลยล่ะก
1: ิน
0: ปลาแล้วถ้าปลามีไมโครพลาสติกเข้าไปกินเข้าไปมันก็จะลามมาถูเราอยู่ดีค่ะทีนี้ตั้งคำถามเคยตั้งคำถามสำคัญไหมว่าเราจะเก็บขยะอย่างไรถ้าเป็นขยะทะเล
1: เก็บยังไงครับ
0: เนี่ยเก็บยังไงอ่ะ
1: จะเก็บยังไงเราก็จงลดนะครับการสร้างขยะตั้งแต่ต้น
0: ตะกี้เก็บก็ลดแหละหรือว่าจัดทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางย
1: ิ่
0: งถ้าแยกขยะได้นี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยค่ะคุณผู้ฟังเนาะคิดเหมือนกันไหมคะคิดเหมือนกันเนาะมันจะมี
1: แต่ตอนนี้มันก็มีนะครับว่าเป็นถังแต่ละถัง
0: คุณคะขยะรีไซเคิลฉันเห็นค่ะถังนึงขยะทั่วไปเห็นแล้วค่ะถังน
1: ึง
0: ขยะเปียกถังนึง
1: แต่เวลาคนทิ้งนะครับมันไม่ทิ้งตรงถังนะครับ
0: ไม่อ่านละกันลิงพักเดียวปรุงลงไป
1: ทิ้งได้ก็ทิ้งเลยนะ
0: สิ่งจันไปดูในขยะดีไซเกิลเหมือนขยะเปียกนอนแอ่งแมงอยู่ด้วย
1: ใช่ครับขยะทั่วไปก็ใน
0: คือเนี่ยค่ะคือวินัยเล็ก
1: ๆวินัยของการ
0: อัตโนมัติ
1: ของคนนะครับของคนทิ้งขยะ
0: ใช่บางทีเอายกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วย
1: ครับ
0: ใส่ถ้วยอันนี้ใส่ถ้วยดีหน่อยนะใส่ถ้วยกระดาษชานอ้อยโอเคตรงนั้นจะมีตะเกียบไม้หนึ่งคู่
1: ใช
0: ่แล้วก็ซองเครื่องปรุง
1: เครื่องกล้องปรุง
0: ทีนี้แยกยังไง
1: มีช้อนได้ไหม
0: ช้อนพลาสติก
1: ช้อนพลาสติก
0: บางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให
1: ้
0: ทีนี้แยกยังไงล่ะขยะมันมีกินหมดแล้วเหลือน้ำแล้วน้ำไปไหนก่อนน้ำไปขยะเปียก
1: ใช่
0: ไหมแล้วซองพลาสติกนั่นล่ะ
1: ซองพลาสติกก็
0: ไปขยะทั่วไปไอ้กระดาษนี้รีไซเคิลได้ใช่ไหม
1: รีไซเคิลได้ไหม
0: กระดาษช้อนอ้อยรีไซเคิลได้เราก็เทไป
1: เราก็ไปทิ้งที
0: ่เห็นไหมครบ
1: แต่นี้มันใส่ถุงรวมแล้วก็ทิ้งทีเดียวเลย
0: ก็เลยไปลงในขยะทั่วไป
1: ใช่
0: อย่างนั้นนะคะคือนี่คือลักษณะของการแยกอย่างเช่นในครัวเรือนมันมีขยะบางอย่างที่เป็นปุ๋ยต้นไม้ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำล้างปลานี่ก็บอกว่าต้นไม้ชอบ
1: มากเลย
0: นั่นแหละกินแล้วยังน้ำล้างปลานี่ไปลดผักลดอะไรนี่งามแท้นะเพราะฉะนั้นลองแยกดูค่ะลองฝึกเล็กๆฝึกจากลูกๆด้วยก
1: ็
0: ได้ยิ่งท้ายดีไม่ต้องไม่ต้าไม่อยากฝึกก็คือให้เขาหนึ่งให้เขาช่วยลดตั้งแต่ต้นทางเลย
1: ครับ
0: สองเวลากินอาหารไม่ให้เป็นซีโร่เวสก็คือกินให้หมด
1: ครับ
0: ก็บอกว่าขยะจากอาหารนี่เยอะนะ
1: เยอะมากเลยครับ
0: บางคนกินน้อยแต่ไม่ได้บอกแม่ค้าว่าตักน้อยอ่ะคือแม่ค้าตักเต็มที่เหมือนกันนะ
1: ก็ตักเท่าที่เขา
0: ก็จะขายราคา
1: ขายราคานั้นเลย
0: ถ้าเรากินน้อย
1: คนกินน้อยมันก็กินนิดเดียวครับ
0: แล้วก็ตั้งอยู่ในจาน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเราทิ้งไปปั๊บมันไปหมักมันไปสะสมถ้าเราไม่ได้แยกขยะนะฮะไปสะสมแล้วกลายเป็นก๊าซใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าฝังนานๆคุณเคยเจอเนี่ยก๊าซไข่เน่าคุณจำได้ปะก็ผงะเลยใช่ไหมล่ะก๊าซไข่เน่าก็คือการสะสมทับถมของขยะนานๆอยู่ใต้ดินเนี่ยค่ะพอเราไปรื้อวันดีคืนดีเดี๋ยวรัฐมนตรีมาเก็บขยะเก็บขยะกันหรือปั๊บก๊าซพุ่งขึ้นมาสิคุณ
1: ครับ
0: กําก๊าซมีเทนหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เต็มหน้าเลยใช่ไหมหน้ามืดเลยเนี่ยค่ะก็คือมันจะสะสมต่อสุขภาพเลยนะทีนี้จังหวัดเราเนี่ยอันในโซนอันดามันเนี่ยมันเติบโตรวดเร็วจากอะไรจากท่องเที่ยวไง
1: จากการท่องเที่ยว
0: ด้วยม
1: ี
0: น
1: ัก
0: ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทีนี้เขาก็แน่นอนแหละว่ามันต้องเกิดขยะมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก
0: มันก็มี
1: เกี่ยวกับการเดินทางน
0: ้
1: ำปลาพลังงานการจัดของเสีย
0: ทุกอย่าง
1: นะครับทุกอย่าง
0: ที่ผ่านมาคุณได้ดูข่าวเรื่องแมลงวันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหม
1: มันดีขึ้นแล้วนะคร
0: ับ ไม่ใช่แมลงวันดีขึ้นนะสถานการณ์ของ
1: สถานการณ์ดีขึ้น
0: แมลงวันน้อยลงใช่ไหมคะ
1: น้อยลงครับแต่ก็ยังต้อง
0: เฝ้าระวัง
1: อยู่
0: ปิดอาหารเหมือนเดิมเนาะนอกจากเรื่องแมลงวันแล้วคุณบุ๊กมาที่เรื่องยุงหน่อยได้ไหมช
1: ่
0: วงฝนฤดูฝน
1: เนี่ยเรื่องฤดูฝนใช่ไหมครับ
0: ฤดูฝนกับยุงอ่ะลองดูซิ
1: เกี่ยวกับไข้มาลาเรียหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะได้ข่าวว่าอันนี้ได้ข่าวเราก็ติดตามข่าวแหละเราไม่ได้ข่าวเราต้องติดตามข่าวว่ายุงลายน้ำไข้เลือดออกยุงก้นป่องน้ำไข้มาลาเรีย
1: ใช่
0: ไหมคะช่วงนี้มีไหมหน้าฝนให้เข้าเฝ้าระวัง
1: ครับผม
0: เฝ้าระวังเรื่องไข้มาลาเรียนะคะอย่างไรล่ะคืออะไรล่ะ
1: ก็ไข้มาลาเรียคืออะไรก็คือโรคที่ติดเชื้อจากเชื้อ
0: ปลาสโมเดียม
1: นะครับที่มียุงก้นปล่องนะครับเพศเมียเป็นพาหนะ
0: บางทีฉันเพิ่งรู้อีกนะ อันนี้ไม่ได้อวยกันนะคือบางทีเข้าใจว่าเหมารวมเป็นยุงเพศผู้เพศเมีย
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้เพศเมียเหรออ๋อฝ่ายเทคนิคบอกว่าพักก่อน
1: อ๋อโอเค
0: อ๋อให้เบรกก่อนเลยค่ะแหมไม่
1: เบรกกันสักครู่นะครับ
0: พักสักครู่เดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: ครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: ลับมาพบกับรายการสองธรรมชาติธรรมันช่วงที่สองนะครับ
1: เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้เรื่องของไข้มาลาเรีย
0: ใช
1: ่ต่อเลยค่ะ
0: โรคไข้มาลาเรียหรือว่าไข้จับสัน
1: อ๋อไข้เดียวกันเหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิตนะครับซึ่งมียุงเป็นก้นปล่องเป็นพาหนะ
1: เมื่อกี้บอกตัวเมียด้วย
0: ตัวเมียด้วยนะครับซึ่งอาการเด่นชัดคือไข้สูงนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หนาวสั่น
1: ค่ะ
0: ปวดศีรษะนะครับแล้วก
1: ็ซีด
0: นะตัวซีดนะครับแล้วก็หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษานะครับอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเลยนะครับเช
1: ่
0: นมาเรีย
1: มา
0: ลาเรียนะครับขึ้นสมอง
1: ใช
0: ่ไตวายและเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาไข้สูงนี่ต้องพึงระวังแล้วว่า
0: ใช่
1: บางคนนี่จะบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกินยาก็หายส่วนมากจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคุณผู้ฟังว่าไหมไม่สบายเหรอกินยาหรือยังน
0: ี่
1: คือคำถามทั่วไปกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายแต่บางไข้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะมันไม่ได้ที่จะตามใจเราตามยาไม่ใช่ว่าทานยา2เม็ดแล้วหายนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมควรที่สุดเลยก็คือเมื่อมีไข้สูงหาหมอก่อนก
0: ัน
1: ไว้ก่อนเนาะให้แพทย์ก็วินิจฉัยให้แพทย์ก็วิเคราะห์มาก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเอาลองดูสาเหตุที่ครับว่าเกิดจากอะไร
0: สาเหตุและการติดต่อนะครับพาหะนำโรคที่รู้กันก็คือยุงก้นปล่องตัวเมียนะครับที่กัดคนเพื่อดูดเลือดนะครับโดยเฉพาะในป่าพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่รอยต่อชายแดนนะครับแล้วก็ระยะฟักตัวนะครับหลังจากถูกยุงกัดนะครับอาการจะเริ่มปรากฏในระยะเวลาตั้งแต่7วันถึง4สัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อด้วยนะครับแล้วก็อาการของโรคนะครับอาการระยะแรกนะครับมีไข้สูงนะครับที่บอกไปแล้วนะครับหนาวสั่นสลับร้อนนะครับปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารนะครับลักษณะของ อาการไข้นะครับจะเป็นรอบๆ อาจจะจับไข้ทุกวันแล้วก็หรือวันเว้นวัน
1: มีการมาเป็นสเกดวนด้วยคุณผู้ฟัง
0: ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อปรสิตด้วยนะครับ
1: ทีนี้ลำบากแล้วล่ะดิฉันมองไม่ออกว่าตัวไหนยุงเมียตัวไหนยุงตัวผู้อ่ะสิเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็อาการรุนแรงนะครับเชื้อจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้เกิดภาวะซีดไตวายตับอักเสบหายใจหอบเหนื่อยนะครับแล้วก็มาลาเรียขึ้นสมอง
1: มาลาเรียขึ้นสมองนี่คือชักเลยนะ
0: ชักเลยนะครับ
1: หมดสติน
0: ะครับซึ่งการวินิจฉัยและการรักษานะครับแพทย์จะเจาะเลือดนะครับตรวจเชื้อมาลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับ
1: ต้องตรวจละเอียดอะ
0: ตรวจละเอียดมากนะครับแล้วก็การรักษาต้องรักษาด้วยการฆ่าเชื้อมาลาเรียด้วยเฉพาะโดยให้ครบตามกำหนดนะครับ
1: ใช่
0: โดยโรคนี้นะครับไม่หายเองได้นะครับแล้วก็การปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหายเองนี่ใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังต้องหาหมอนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นี่บอกง่ายๆว่ายุงลายนำไข้เลือดออกมีการท่องตลอดเลยว่าตอนปฐมมันมีข้อสอบ
0: มีข้อสอบ
1: ยุงอะไรนำไข้เลือดออกยุงลายนำไข้เลือดออกยุงก้นป่องนำไข้มาลาเรียจำได้ขึ้นใจเลย
0: จึงวิธีการป้องกันนะครับการป้องกันการยุงกัดนะครับนอนในมุ้งนะครับแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ทากันยุงด้วยนะครับ
1: เยอะจริง
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะครับหากจำเป็นต้องเดินทางเข้าป่าหรือพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมยารักษาหรือป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วย
1: ทายากันยุงเนี่ย
0: ทายากันยุงหรือพก
1: อะไรนะไอ้ที
0: ่ที
1: ่ยุงเกียดอะกลดักยุงเกียดอะ
0: ไอ
1: ้มันมียากันยุงเป็นซองใช่ไหมแต่นี่คุณอย่าลืมว่าเวลาเราทาแล้วเราไปล้างมือล้างไม้หรือว่าเหงื่อออกมันก็จางออกไปอีกนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอกเลยใช่ไหมต
0: ้
1: องทาทั้งตัวเลยเนาะ
0: ครับ
1: กันไว้ก่อนกับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนาะ
0: พอช่วงนี้ฝนตกนะครับเราต้อง
1: น้ำมันขังอยู่ใน
0: ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับการไข้มาลาเรีย
1: แล้วก็โดยเฉพาะน้ำที่มันขังอยู่ตามบ้านเนี่ยเราต้องคอยหมั่นดูแลเลยเทน้ำที่มันขังอย่างในกะลาอย่างนี
0: ้
1: ดิฉันไปสังเกตอยู่นะ
0: แล้วก็ที่สำคัญด้วยล้อรถยนต์นะครับ
1: ที่เราต้องใส่ทรายอะเบดลงไปซึ่งทางอสมเนี่ยเขาจะมีแจกหรือว่าก็ไปขอที่รปสตก็ได้ก็จะไปขอที่สาธารณสุขก็มีให้เนาะทรายอะเบดมันจะมึนๆมันจะใส่ลงในน้ำในอ่างเฉพาะอ่างเลี้ยงปลาอ่างเลี้ยงปลาบางทีนี่เลี้ยงปนกันไประหว่างลูกน้ำกับปลานี่แหละค่ะเพราะมันมากเกินนะคะพอมากเกินแล้วบางทีถ้าเราไม่กำจัดหรือปลามีน้อยกว่าลูกน้ำเนี่ยมันกินไม่ทันเดี๋ยวพุงแตกเพราะฉะนั้นเราใส่ทรายอะเบดได้ทรายอะเบดมันฆ่ายุงลูกน้ำนะมันไม่ได้ฆ่าปลาแต่ก็ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะเนาะก็ฝากกันไปช่วยกันดูแลค่ะหรือว่าเจอพวกกระป๋องกระแป๋งที่มันรองน้ำไว้นานๆเนี
0: ่
1: ยแล้วยุงไปวางไข่แล้วมันจะกลายเป็นลูกน้ำรู้ว่ามันถูกใจคนตกปลาคนหาปลาให้ปลากัดไม่ใช่คนตกปลา
0: คน
1: เลี้ยงปลากัดปลากัดเขาบอกว่าชอบกินลูกน้ำใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับคนเนาะเพราะฉะนั้นก็เททิ้งน้ำที่มันขังอยู่หรือว่าถ้าเจอกระลุงกะลากระหลูกกระเหล็กที่มันตั้งใส่น้ำอยู่ฝนตกใส่ไงโดยเฉพาะกระดานนี่ตัวการเลยแล้วก็เทมันออกซะ
0: ครับ
1: อย่างนั้นมากกว่า
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีฝนตกมรสุมเข้า
1: คุณกำลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่มากับเรื่องของมรสุมนี้ใช่ไหม
0: มรสุม
1: เรื่องอะไรดี
0: ทะเลชายหาดนะครับซึ่งเราจะมาเตือนเกี่ยวกับแมงกะพรุนนะครับ
1: ยังมีอยู่ค่ะตอนนี้แมงกะพรุนนี่ไปหลายจังหวัดเลยนะคะแมงกะพรุนเยอะ
0: ทั้งพังงาสตูลภูเก็ตบ้านเรานะครับ
1: กระบี่ก็
0: มีด้วยมีครับมีหลายจังหวัดเลย
1: ก็มารับมา
0: ทั้งฝั่งอันดามันนะครับ
1: เพราะว่าเราม
0: า
1: อัปเดต
0: นะครับเกี่ยวกับแมงกะพรุนที่อันตรายที่สุดในโลกว่ามีกี่ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งแมงกะพรุนนะครับที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับเป็นแมงกะพรุนสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการมากว่า500ปีเลยทีเดียวนะครับแม้จะดูสวยงามและก็อ่อนโยนแต่บางชนิดมีพิษร้ายแรงนะครับจนสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้เลยนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับโดยพิษจะโจมตีระบบประสาทหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตนะครับซึ่งภาพรวมของแมงกะพรุนอันตรายที่สุดในโลกมีกี่ประเภทนะครับ
1: อาจจะแยกไว้ที่นี่ก็เป็น5ประเภทนะคะเอาเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะหมดเวลาซะเอาประเภทที่1เป็นแมงกะพรุนกล่องค่ะหรือว่า box jellyfish นะคะเนี่ยเจ้าเนี่ยจะเป็นราชาแห่งแมงกะพรุนพิษเลยนะ
0: ใช่
1: มันก็ใหญ่มากนะ
0: ใหญ่ๆ
1: การกระจายพันธุ์นี้อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียปาปัวนิวกินีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบางพื้นที่ของไทยเอ๊ะเราพบที่ภูเก็ตไห
0: ม
1: พบอยู่ป่ะวันก่อน
0: ข่าวเนาะ
1: ลำตัวก็เป็นทรงลูกบาศก์ใสนะคะหนวดก็อุ้ยหนวดยาวได้ถึง3เมตรกว่า3เมตรด้วยนะคะมีดวงตา24ดวงว่าทำไมถึงอันตราย
0: อันตรายนะครับ
1: พิษรุนแรงที่สุดในโลกเลยค่ะทำให้หัวใจหยุดเต้นนะคะอัมพาตระบบหายใจเสียชีวิตได้ภายใน 2-10 นาทีค่ะอาการเมื่อถูกต่อยจะปวดแสบปวดร้อนรุนแรงนะคะรอยแผลนี่เป็นลายแส้เลยนะเหมือนโดนเครียดนะคะ
0: เหมือนโดนเครียดเลยนะ
1: หายใจลำบากแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะจากความดันจะขึ้นสูงอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
1: แล้วก็หัวใจล้มเหลวในที่สุดค่ะเอาน่ากลัวน่ากลัวค่ะ
0: ตัวนี้
1: ถ้าเจอแล้วอย่าเอายาถ้าเจอต้อง1คือเลี่ยง2คืออย่าไปเจ้าจับเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะดูสวยงามก็จริงแต่ว่าร้ายมากนะคะประเภทที่2นี่แมงกะพรุนอิรุคันจิ
0: อันนี้
1: เชื้อสายญี่ปุ่นแน่เลย
0: ญี่ปุ่นแน่นอนเลย
1: อิรุคันจิเป็นก็ขนาดใหญ่ประมาณเล็บนิ้วหัวแม่มือเองค่ะใหญ่ไม่ได้ใหญ่เยอะนะ
0: เส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 1-2 ซมเอง
1: เล็กนะจุดเด่นแม้จะมีขนาดเล็กมากแต่พิษกลับรุนแรงอย่างยิ่งอันนี้อาจจะรองลงมาแหละไม่ใช่เป็นราชากลุ่มอาการอิรุคันจิซินโดรมนั่นเองหลังถูกเรียกแมงกะพรุนต่อยนะเขาเรียกต่อยนะประมาณ5นาทีจนถึง60นาทีเลยปวดศีรษะรุนแรงมาแล้วปวดหลังปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงนะคะความดันจะขึ้นสูงมากแล้วก็อาจเกิดเลือดออกในสมอง
0: ครับ
1: ความอันตรายนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าพิษของมันต่อหน่วยน้ำหนักมีความรุนแรงมากกว่างูเห่าหลายเท่า
0: โอ้โห
1: คุณไม่ต้องโอ้โหอย่าเข้าใกล้นะคะ
0: อย่าไปไม่ใช่เข้าใกล้อย่าไปจับมันเลยนะครับ
1: บางทีเล่นน้ำเราก็เผลอนะ
0: ม
1: ันก็มาหาคนแน่เลยประเภทที่3นี้เป็นแมงกะพรุนโปรตุเกสแมนออฟวอร์เคยพูดแมนออฟวอร์อยู่นะ
0: หรือว่าเป็นคล้ายๆแมงกะพรุนหมวก โปรตุเกสนะคร
1: ับประมาณคล้ายๆความจริงที่น่าสนใจนี่มันบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่แมงกะพรุนแท้แต่เป็นสัตว์หลายตัวรวมกันอยู่เป็นอาณานิคมเลยลักษณะนี่จะเป็นถุงลมสีน้ำเงินม่วงลอยอยู่บนผิวน้ำหนวดนี่ยาวได้ถึง30 เมตร
0: อุ้ย
1: จริ งจริงพิษปวดรุนแรงกล้ามเนื้อกระตุกหายใจลำบากบางรายนี่เกิดภาวะช็อกด้วยค่ะพื้นที่ที่พบนี้จะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกอินเดียอันดามันบางฤดูกาลเอ๊ะพบไหมก็ต้องไปอัปเดตนะ
0: ก็บัดลงมาแล้วไง
1: มาแล้วนะ
0: แถวกะลนเอ้ย
1: อย่าเข้าใกล้นะคะนี่นี่ย้ำกันก่อนนะคะบอกนะ
0: ราชานะครับ
1: เจอนักท่องเที่ยวอะไรช่วยบอกเขาด้วยเนาะประเภทที่4เป็นแมงกะพรุนไฟกับซีเนทเทิลชื่อเพราะเนาะซ
0: ี
1: เนทเทิลแต่ว่าความอันตรายไม่ก็คือไม่ค่อยทำให้เสียชีวิตหรอกค่ะรุ่นนี้ไอซีเนทเทิลเนี่ยแต่สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลยอาการแสบร้อนผื่นแดงคลื่นไส้แล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนตัวสุดท้ายก็เรียกว่าแมงกะพรุนแผงคอสิงโตไลออนเมนเชลลี่ฟิชนะคะเจ้าของสถิติแมงกะพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมงกะพรุนใหญ่ที่สุดในโลกเนาะแมงกะพรุนไฟผ่านแล้วเอาทีนี้แมงกะพรุนแผงคอสิงโตนึกถึงคอสิงโตนะคุณแผงคอสิงโตเจ้าของมันใหญ่สุดมันยาวเท่าไหร่รู้ว่าหนวดยาวกว่า36 เมตร
0: ครับ
1: อ๋อเหลือเชื่อความอันตรายไม่รุนแรงเท่าแมงกะพรุนกล่องหรอกแต่ว่าหนวดจำนวนมากทำให้รับพิษในปริมาณสูงได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เอาละปฐมพยาบาลเลยคุณมิโยปฐมพยาบาลยังไงปฐมพยาบาลก็คือรีบขึ้นจากน้ำทันที
0: ครับ
1: ราดน้ำส้มสายชู 4-6% ก็คือเจือจางก่อน 4-6% อย่างน้อย30 วินาทีนะคะโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหากหมดสติให้ทำ CPR ก็คือการปั๊มหัวใจเนาะ
0: ปั๊มหัวใจ
1: ทุกคนต้องมีความรู้เรื่องนี้จริงๆเนาะก็ห้ามปฏิบัติเมื่อโดนแมงกะพรุนห้ามใช้น้ำจืดล้าง
0: ครับ
1: มันก็บางแห่งเนี่ยเรื่องของวิชาการที่ฉันไม่รู้ว่าจะมาเป็นยังไงนะบางแห่งบอกให้ล้างห้ามขัดถูแผลห้ามอ้ําถูนะคะ
0: ห้ามถูไป
1: ห้ามราดแอลกอฮอล์ห
0: ้
1: ามใช้น้ำแข็งโดยตรงนั่นแหละค่ะนั่นคือข้อโอเคละอันนี้คือข้อบ่งชี้ของเรื่องแมงกะพรุนเพราะฉะนั้นห่างไว้ก่อนเป็นดีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยบางช่วงเนี่ยก็จะมีพวกแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนมีพิษหลายชนิดอยู่เอาละเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของอะไรคะ
0: เกี่ยวกับพายุนนะครับ
1: พายุน
0: พายุนไทยเหลือเพียง200 กว่าตัวเองนะครับเรื่องเศร้านะครับพายุนไทยนะครับเหลือ200 กว่าตัวนะครับพายุนผู้น่ารักแห่งท้องทะเลเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหากินแล้วก็พักผ่อนในแหล่งน้ำนิ่งนะครับโดยเฉพาะกับหญ้าทะเลนะครับซึ่งพบมากที่เกาะอะไรนะ
1: เกาะลิบงเน
0: ี่
1: ย
0: เกาะลิบง
1: ลิบงแต่ว่าของเราก็มีที่ภูเก็ตก็มีนะคะ
0: ที่อ่าวตังเข็นนะครับ
1: อ่าวตังเข็นก็มีค่ะ
0: ครับผมน่าเศร้าที่คือเจ้าพยูนนี้นะครับปกติจะว่ายน้ำช้ามากนะครับโดยมีความเร็วแค่ 1.8 ถึง 2.2 นะครับ
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เท่านั้น
1: ก็คือว่ายไปกินไปบางทีเขาชอบหาของกินหญ้าทะเล
0: ซึ่งปัจจุบันนะครับพยูนมีจำนวนลดน้อยเหลือในทะเลไทยเพียง200 กว่าตัว
1: นะคร
0: ับแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะการล่าพยูนในอดีตนะครับแล้วก็ที่นำเนื้อมาบริโภคด้วยนะครับแล้วก็ความเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะน้ำมันประยูนรักษาโรคเรื้อรังได้สารพัดนะครับไปจนถึงความเชื่อนะครับน้ำตาประยูนเป็นยาเสน่ห์ด้วย
1: อย่าทำมันเลย
0: อย่าทำเลยนะครับ
1: เอาเสน่ห์ในตัวตาปากแดงๆก็ได้
0: ใช่
1: อย่าไปเอาอย่าไปฆ่าประยูนถึงขั้นเอาน้ำมันอะไรนะมาทำเลยนะคะเสน่ห์อยู่ในตัวอย่าไปฆ่าสัตว์เลยค่ะเนาะ
0: นอกจากการล่าประยูนแล้วนะครับมันยังมักจะมาติดเครื่องประมงนะครับ
1: ติดอวน
0: นะครับจนตายนะครับ
1: หรือไม่บางทีก็โดนใบพัด
0: ใช่ครับขณะนี้นะครับขณะที่การสืบพันธุ์ของมันนะครับน้อยเหลือเกินนะครับ
1: ใช่
0: มันทำให้ประชากรประยูนน้อยลงทุกปีนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถช่วยกันนะครับดูแลรักษาชายฝั่งทะเลป้องกันประมงผิดกฎหมายคุกคามประยูนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นประยูนหรือว่า มันโดน
1: มันบาดแผลบาดเจ็บ
0: บาดเจ็บนะครับ
1: รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
1: ครับเราทุกคนมีส่วนร่วมและส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลค่ะ
0: ครับอันนี้เกี่ยวกับประยุนของเรานะครับซึ่งเหลือน้อยมากๆเลยนะครับ
1: เอาล่ะวันนี้ก
0: ็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ต้องขอบคุณพลเอกยุสนันท์ไหลเจริญนะคะประธานมูลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็คุณสำราญสินทองนะคะเลขาธิการมูลนิธิค่ะ
0: แล้วก็
1: ขอบคุณทาง
0: ขอบคุณ
1: ผอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีนะคะผอ.สวท.ภูเก็ตคุณนวพันธ์พรายพันธ์นะคะในการจัดเรื่องของผังรายการให้เราด้วยแล้วก็นี่ค่ะ
0: แล้วก็ขอขอบคุณ
1: DJ ของเอเล็กเทคนิเชียนควบคุมระบบออนแอร์ของเรานะคะคุณสราวุธทองสงค่ะวันนี้ก็นะคะ
0: ก็ขอขอบคุณกรมทะเลด้วยนะครับก็กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะครับ
1: ขอบคุณผู้ฟังขอบคุณผู้ชมขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆฝ่ายด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพนะคะในช่วงมรสุมนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้ก็
1: จบ
0: สวัสดีค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ไม้ผลัดระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงปรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินดวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
7: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน จึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
0: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木哦也是木妈嘎嘎木
1: 你没认识
0: 木呀呀木你们干呐
2: 哦เกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
6: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
5: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ไปเตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมชับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีฉุกเฉินโทรใส่ด่วนพ่อ1784ครับป้า
6: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URL
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทก ภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
2: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
0: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

สวัสดียามบ่ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนอาจกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางคนอาจกำลังขับรถเดินทางบางคนอาจกำลังนั่งจิบกาแฟเบาๆก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ไม่ว่าคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยจะอยู่มุมไหนของวันหยุดวันนี้นะน้ำขอเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนและพาทุกท่านไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารดีๆรอบตัวไปพร้อมๆกันค่ะเพราะรายการของน้ำเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกท่านเพียงแค่รับรู้ข่าวแต่อยากให้ได้ทั้งสาระความเคลื่อนไหวแรงบันดาลใจรวมถึงมุมคิดดีๆที่ช่วยเติมพลังให้ใจเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะนี่คือเสน่ห์ของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทั้งทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันในทุกสัปดาห์ค่ะต่อช่วงแรกของวันนี้นะคะน้ำขอเริ่มต้นด้วยอีกหนึ่งข่าวที่ฟังแล้วรู้สึกอิ่มใจมากเพราะเป็นเรื่องของการให้อีกเช่นเคยค่ะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงกับงานวันผู้บริจาคโลหิต2569ที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันเชิดชูผู้เสียสละผู้มอบของขวัญแห่งชีวิตให้กับสังคมค่ะช่วงแรกนะคะเป็นความอบอุ่นของหัวใจเป็นข่าวที่ผู้ให้ของเราเนี่ยให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนค่ะและการให้นั้นเนี่ยมีค่ามากพอที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครหลายๆคนได้จริงๆด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ให้เกียรติเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569เชิดชูผู้เสียสละส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตก็เมื่อวันที่14มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตสภากาชาดภายใต้สโลแกนระดับโลก One Drop of Humanity Give One Save Life โลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตค่ะภายในงานนะมีทั้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสมาคมชมรมรวมถึงผู้บริจาคโลหิตประชาชนและสื่อมวลชนค่ะสวทของเราแล้วก็ภูเก็ตเบสนิวของน้ำเนี่ยก็เข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะผู้เข้าร่วมในงานเนี่ยเยอะมากมายเลยค่ะหัวหน้าภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงความสำคัญของวันผู้บริจาคโลหิตซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รวมถึงองค์กรด้านโลหิตนานาชาติกำหนดให้ตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงดร.คาร์ลเลนสไตเดอร์ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบABO ซึ่งถือเป็นคุณูปการครั้งสำคัญต่อวงการแพทย์ทั่วโลกค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูผู้บริจาคโลหิตผู้ที่อาจไม่ได้สวมเครื่องแบบฮีโร่นะแต่เป็นคนธรรมดาค่ะที่ทำเรื่องไม่ธรรมดาเพราะการบริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยหมายถึงการเพิ่มโอกาสรอดของชีวิตใครอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจมากเลยนะคะว่าผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้มอบของขวัญแห่งชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการบริจาคโลหิตไม่เพียงช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ยังสะท้อนถึงความมีน้ำใจความเสียสละและพลังแห่งความร่วมมือของสังคมไทยด้วยค่ะก็เล่าไปยิ้มไปมีความสุขไปค่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเมื่อก่อนค่ะก็ได้ร่วมบริจาคโลหิตด้วยทุก3เดือนแต่หลังๆมาค่ะเลือดโลหิตของน้ำเนี่ยมันจางก็เลยต้องพักการบริจาคไปก่อนค่ะภายในงานเนี่ยนะคะก็เหมือนที่แจ้งไปมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงมอบโล่และของที่ระลึก
ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตที่มีจำนวนครั้งการบริจาคมากกว่า200ครั้งและ100ครั้งค่ะพร้อมมอบเข็มที่ระลึกตามลำดับจำนวนครั้งการบริจาคด้วยและหนึ่งในไฮไลท์ที่น่าประทับใจมากของปีนี้นะคะคือการมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้บริจาคโลหิตที่มีจำนวนครั้งการบริจาคสูงสุดถึง320ครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละอันยาวนานและเป็นแบบอย่างที่งดงามมากให้กับสังคมค่ะนอกจากนี้แล้วนะภายในงานค่ะยังมีการเปิดรับบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะพร้อมจัดกิจกรรมสร้างสีสันทั้งบูธถ่ายภาพซุ้มอาหารเครื่องดื่มการจับรางวัลของที่ระลึกพิเศษและการมอบเสื้อยืดที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตด้วยค่ะพร้อมไม่ใช่แค่เพียงวันเดียวนะคะภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14มิถุนายนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอและช่วยส่งเสริมความมั่นคงของคลังโลหิตในพื้นที่และภูมิภาคค่ะสำหรับคราวนี้ค่ะเหมือนที่น้ำแจ้งไปเนาะว่าฟังแล้วอบอุ่นใจแล้วก็มีความหมายมากจริงๆนะคะเพราะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยินดีจะเสียสละเวลาของตัวเองเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่นบางครั้งค่ะการให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใครเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่สำหรับคนที่กำลังรอเลือดอยู่ในห้องผ่าตัดหรือคนที่กำลังรอความหวังอยู่บนเตียงผู้ป่วยสิ่งที่ผู้บริจาคมอบให้นั้นอาจมีคุณค่ามากกว่าคำว่าช่วยเหลือเสียอีกค่ะมันคือโอกาสในการมีชีวิตต่อฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดค่ะที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็สามารถขับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสดีๆอย่างนี้ได้ก็เดินเชิญกันได้เลยค่ะที่ภาคบริจาคโลหิตนะคะธนาคารเลือดของเราที่โรงพยาบาลวชิระก็มีนะคะหรือตามกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดก็สามารถไปร่วมได้เช่นกันค่ะจากเรื่องของการให้ที่งดงามแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วใช่ไหมมาต่อกันที่อีกหนึ่งเวทีแห่งโอกาสค่ะซึ่งไม่ได้ต่อชีวิตด้วยโลหิตนะคะแต่ต่อยอดชีวิตชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้วยตลาดสร้างสรรค์และด้วยพลังของท้องถิ่นค่ะราชภัฏภูเก็ตจัด PKRU Buddy Marketเปิดเวทีชุมชนอันดามันสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานรากค่ะงานนี้ก็เป็นงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดกิจกรรมเป็นตลาดคู่ชุมชนภายใต้โครงการมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าบริการและเผยแพร่ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นงานนี้จัดไปเมื่อวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือลานมังกรจังหวัดภูเก็ตที่ทุกท่านรู้จักกันนี่เองค่ะภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์พันเพิ่มศักดิ์อรุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายและประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของงานครั้งนี้ว่ามหาวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการทั้งองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ภูเก็ตพังงาและกระบี่อย่างยั่งยืนค่ะภายในงานก็มีร้านค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกว่า30ร้านค้านำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารเครื่องดื่มและงานหัตถกรรมมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องเลยข่าวนี้สะท้อนให้เห็นชัดมากนะคะว่ามหาวิทยาลัยในยุคนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้ความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสามารถที่จะทำ

0: มีอีกหลายเรื่องสำคัญมาฝากกันเลยทั้งนโยบายมหาดไทยแอคชั่นไฟท์พลัสบทเรียนการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ตและเวทีนานาชาติโชว์ศักยภาพของภูเก็ตในมิติคาร์บอนเนเชอรัลอีเวนต์ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และกระทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตค่ะช่วงนี้น้ำขอพาคุณผู้ฟังไปดูที่ข่าวเข้มข้นขึ้นอีกนิดแต่ยังสำคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคนโดยตรงและก็เกี่ยวข้องทั้งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและบทบาทของภูเก็ตในเวทีวิชาการนานาชาติค่ะข่าวแรกของเราในช่วงนี้เนาะผู้ว่าราชการภูเก็ตขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเดินหน้ามหาไทยแอคชั่นไฟพัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีขออภัยค่ะการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยโดยเน้นการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพัดเพื่อเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติค่ะนโยบายดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงค่ะรวมถึงไม่ให้มีประชาชนตกหล่นจากระบบความช่วยเหลือของรัฐด้วยนะอีกประเด็นที่สำคัญมากค่ะคือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนโดยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือและจัดทำแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วยังมีการเน้นย้ำค่ะถึงภารกิจด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์ธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่สาธารณะการฟอกเงินและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติภายหลังการประชุมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดนำข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วข่าวนี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการบริหารราชการในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของนโยบายบนกระดาษแต่ต้องแปลงไปสู่การลงมือที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้จริงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่ค่ะจากเรื่องของนโยบายภาครัฐและการขับเคลื่อนจังหวัดมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการถ่ายทอดบทเรียนจากผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตในหัวข้อการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนปส.รุ่นที่85ศึกษาดูงานภูเก็ตเรียนรู้การบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ณห้องประชุมเมโทรโพลแกนภูเก็ตชั้น3จังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการเมืองสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกบทเรียนจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85จำนวน100คนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารราชการและการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตโดยชี้ให้เห็นว่าแม้ทั้งสองจังหวัดจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารแต่สิ่งที่ทำให้เมืองก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกได้จริงคือการบริหารจัดการเมืองค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้นำเสนอแนวคิดว่าการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบทั้งความน่าเที่ยวการเดินทางที่สะดวกความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะคือการสะท้อนถึงความท้าทายของภูเก็ตทั้งเรื่องนอมินีธุรกิจสีเทาอาชญากรรมการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและการทุจริตโดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลความโปร่งใสการใช้ข้อมูลเปิดหรือ Open Data และการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานนอกจากนี้ค่ะยังได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองตามหลัก ESG ทั้ง Environment, Social และ Governance ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข่าวนี้ฟังแล้วทำให้เราเห็นเลยนะคะคำว่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไม่ใช่แค่การที่เรามีทะเลสวยหรือมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่และผู้มาเยือนด้วยค่ะจากเรื่องราวของการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่ยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตในเวทีวิชาการนานาชาติข่าวนี้ค่ะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความชัดเจนยั่งยืนเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจับมือเครือข่ายบัณฑิตศึกษาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICDM 2026ค่ะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นพื้นที่การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDM 2026ภายใต้ธีม Empowering Next Gen for the Responsibleขออภัยค่ะ Responsible Development หรือเสริมพลังคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาอย่างรับผิดชอบค่ะงานนี้ถือเป็นเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกิจกรรมนะคะก็มีการจัดขึ้นทั้งหมด3วันด้วยกันเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงด้วยค่ะในวันแรกที่นำทราบมานะก็จะมีกิจกรรม P Conference ค่ะแล้วก็มีงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งมีการแสดงโขนและศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนสีเมืองสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างงดงามส่วนวันที่2ก็ยังมีกิจกรรมค่ะ Educational Friendship ค่ะลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านฐานเรียนรู้4ฐานทั้งสวนมะพร้าวขนมโบราณสวนยางพาราผ้าบาติกและไร่สับปะรดภูเก็ตค่ะจุดเด่นของงานนี้คือการจัดในรูปแบบ Carbon Natural Event ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการพัฒนาอย่างรับผิดชอบและการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่แนวคิดแต่สามารถเริ่มต้นได้จริงจากการลงมือทำค่ะน้ำจึงคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะคะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าภูเก็ตไม่ได้มีแค่เพียงเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนแต่ยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองแห่งเครือข่ายวิชาการและเมืองที่สามารถยืนอยู่บนเวทีนานาชาติด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืนได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังของน้ำได้เห็นทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐการบริหารเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเวทีวิชาการที่ช่วยผลักดันภูเก็ตในมิติของความรู้และความยั่งยืนค่ะและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะน้ำยังมีอีกหลายเรื่องราวหลากหลายมาฝากค่ะทั้งเทคโนโลยียานยนต์ใหม่จาก BYD หลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ KKV Flagship Story สาขาจังสิลันค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้น้ำขอพาทุกท่านไปดูข่าวที่มีทั้งเทคโนโลยีโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพการยกระดับมาตรฐานธุรกิจและสีสันใหม่ของไลฟ์สไตล์ในภูเก็ตค่ะข่าวแรกของเรา BYD เปิดตัวเทคโนโลยี DMi Super Hybrid ทำ Challenge วิ่งไกลกว่า 1,800 กิโลเมตรจากเชียงใหม่สู่ภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะที่โชว์รูมรถ BYD ภูเก็ตสาขาบายพาสได้มีการจัดงานต้อนรับขบวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ที่เข้าร่วมภารกิจ One Change One Tank Challenge ค่ะทดสอบรถยนต์พลังงานใหม่ขับจากเชียงใหม่มุ่งสู่ภูเก็ตในครั้งนี้เนี่ยเขาได้ใช้รถยนต์รุ่น BYDFusion 5 DMi ค่ะซึ่งเป็นรถ SUV อัจฉริยะเทคโนโลยี DMi Super Hybrid ลงสนามทดสอบเต็มพิกัดเลยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็สร้างความมือหาได้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับทีมสายอึดค่ะมีรถวิ่งได้จริง 1,524 กิโลเมตรและ 1,572 กิโลเมตรค่ะส่วนทีมสายชิลค่ะสามารถทำระยะทางได้ที่ 1,754 กิโลเมตรและคันที่ทำสถิติสูงสุดวิ่งได้ 1,847 กิโลเมตรค่ะพร้อมค่าเฉลี่ยเพียง 1.13 บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นตัวเลขที่ถูกน้ำคิดว่าเป็นการที่ประหยัดมากๆเลยนะคะผู้จัดการทั่วไป BYD Thailand ค่ะระบุว่าเทคโนโลยี DMi เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะและความประหยัดเพราะระบบสามารถประสานทั้งการทำงานระหว่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ซีดานขออภัยค่ะเครื่องยนต์สันดาปได้อย่างลงตัวค่ะข่าวนี้น้ำคิดว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังของน้ำมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโลกของยานยนต์กำลังเปลี่ยนเร็วและผู้บริโภคก็มีทางเลือกใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความคุ้มค่าเทคโนโลยีและการใช้งานจริงมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องของเทคโนโลยีและการเดินทางแล้วเนี่ยเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับคนที่อยากอัพสกิลตัวเองหรือท่านที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพบริการค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตเปิดอบรมบาร์เทนเดอร์มืออาชีพฟรีย้ำชัดๆนะคะว่าฟรีค่ะงานนี้ก็เปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพจำนวน30ชั่วโมงค่ะโดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยเปิดรับเพียง20คนต่อรุ่นเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะงานนี้เหมือนที่บอกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอบรมเสร็จแล้วเนี่ยได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะคะข่าวนี้ดีมากๆเลยเพราะในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตแบบเราเนี่ยทักษะในสายบริการถือว่าเป็นโอกาสทางอาชีพที่สำคัญมากและการมีคอร์สฟรีที่ออกวุฒิบัตรให้ด้วยเนี่ยก็ยังช่วยเป็นการเปิดประตูให้คนที่อยากพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะจากโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยคือหัวใจของความเชื่อมั่นจากลูกค้าในยุคนี้จริงๆค่ะเทศบาลนครภูเก็ตเลยจัดกิจกรรมค่ะเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารอบรมสุขาภิบาลอาหารฟรีรอบผู้ประชาชนค่ะที่อาศัยอยู่ในตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารในหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกำหนดการของการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นที่โรงแรมภูบูกิตาบูชิคโฮเทลค่ะโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานกฎหมายแนวทางการจัดการสถานประกอบกิจการได้ถูกสุขลักษณะค่ะเทคนิคการป้องกันการปนเปื้อนในอาหารและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกิจการด้วยค่ะก็บอกแล้วว่ามันน่าสนใจก็เลยหยิบ
มาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะร้านอาหารที่ดีในยุคนี้นะคะไม่ได้วัดกันแค่เรื่องรสชาติแต่ยังวัดกันที่มาตรฐานความสะอาดและความใส่ใจต่อผู้บริโภคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะน้ำขอปิดท้ายด้วยข่าวที่น่าจะถูกใจสายช็อปสายของใช้และคนที่ชอบของน่ารักน่ารักอินเทนแบบครบจบที่เดียวค่ะเมื่อ KKV Flagship Story สาขาจังซีลอนเนี่ยได้เปิดให้บริการเป็นทางการแล้วนะคะ KKV Flagship Story ค่ะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าอินเทนจากแดนมังกรในเครือ KK Group เปิดให้บริการแล้วนะคะที่จังซีลอนป่าตองภูเก็ตสาขานี้เนี่ยถือเป็นสาขาแรกของจังหวัดภูเก็ตค่ะและก็ยังเป็นสาขาที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ด้วยมีพื้นที่กว่า952ตารางเมตรรวม2ชั้นเลยภายในเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายกว่า20,000 รายการทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์ความงามเครื่องประดับอุปกรณ์เดินทางเครื่องเขียนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนมเครื่องดื่มของเล่นและอาร์ตทอยค่ะก็ถ้าใครมีเวลาเนาะแวะไปเดินเล่นที่จังซีลอนก็สามารถจะแวะไปชมกันได้ว่า KKV Flagship Story เนี่ยเป็นยังไงตัวน้ำเองยังไม่ได้ไปเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้ผ่านทางนั้นนะป่าตองถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอยากจะไปชมเหมือนกันเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ด้วยแล้วก็มีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการเลยค่ะคราวนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นของภูเก็ตนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตยังคงมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งในมิติของเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์และการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์อยู่กับน้ำอยู่กับสวท.ภูเก็ตเรดิโอรายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัชราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำทุกท่านมีความสุขกับวันอาทิตย์พักผ่อนอย่างเต็มที่และเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับสัปดาห์ใหม่อย่างสดใสนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะไม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันที เบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves and challenge your limits from land to sea.Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle,Grateful and warm, a place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, livestock, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Yon Boundaries
12: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.
13: Longevity is not just about living longer, but living better. Good afternoon, everyone. Welcome to Phuket Variety, Every weekend we have a very, very beautiful time before your dinner. So let's say about from 5 to 6 p.m. with me, Grace. What am I going to tell you about today? Let's see. Because every time when we are coming to see each other, even on FM 96.75 MHz or on Facebook Live, you can say Radio Thai Phuket, and then we will see each other. For this moment, we are going to talk about your health. Or the topic today is, we say Phuket, the city of medical hub. Medical is concerning about the people, but it's not meaning to you are sick or not. So let's welcome for the new listener for us too. Actually, we have very beautiful FC, and every single day they send me some message to ask about general questions. For example, how is going on for your job? Wow, it's beautiful. Someday we met with them, and also they said, actually, they like to come here to come and join us for the beautiful time at the station. But anyway, my FC, if you are living in Phuket, Phanga, Krabi, Trang, Ranong, and Stoon, you don't have to come by yourself. You can send me a message or you can follow up our program on Facebook, Phuket Variety. Today, Chris is going to explore with you about important topic, right? That is shaping our island. It's big one. And also, it's coming soon. I think next week, we're gonna have some very VIP guest speaker. So let's follow up. And Phuket, the medical hub. That means when people hear the name of Phuket, they usually think about the beautiful beaches, luxury resort, amazing food, or world-class tourism, right? That's the main thing. In the past, when they all come, oh, I'm going to Phuket. For what? Sunset Sea. Of course, that very beautiful answer. But when people hear name that, now, today, I'm meaning for the present, Phuket is entering a new chapter. Do you know that? Can you guess what is that, my listener? Yeah, Phuket is no longer only a destination for holiday, because this is becoming a destination for health, wellness, medical services, and also quality of life. So many tourists, actually we can tell tourists or the foreigner, they came to Phuket for long life. It's not for tourism anymore. They come not as a tourist anymore. They come as a like a in retirement. They come with local people, and so many famous from the tourists. They are living here for longer than the time for tourism. But I think they are loving here. They are loving to be here. They love Phuket. They love the thing that going to be Phuket. For example, okay, we are very beautiful natural or environment. We have beautiful, the sea and the beaches, beautiful cultures, and also of our soft power is going to be a world-class level. That many people know that, and also the very good mind from the local people, and also Thai, okay? Well, actually, the concept of a medical hub is not only about hospitals or medical treatment. That means you don't have to be a patient, but just normal people, but we can take care of ourselves, our health. They said health is the new wealth. That means very, very, like a big heritage is the health. Even you have lots of heritage, but your health is not really, really good, so this is not really new wealth. That means take care. It's time to take care of yourself and your health. So today, maybe we can discuss about this, right? Why Phuket has the potential to become a regional medical hub? Did you agree with that, right? The growth of medical tourism and wellness tourism is also in growth of in this topic, because the city of medical hub is concern of many things. It's not only about medical, but it will concerning about treatment, about wellness, and also we will talk about the growth of medical tourism and wellness tourism, the current healthcare trends around the world, challenges and opportunity for Phuket, and the future vision of Phuket as a healthy smart city. This is considered the very main is important one. So what is a medical hub? Can you answer that question, my listener? Wow, okay. I heard that. First, let's understand the meaning of medical hub first, okay? A medical hub is a city or region that provides high quality healthcare services for both local people and also international visitors. Because so many people around the world, they came to Phuket. I think right now many international, national, right? So this is maybe includes advanced medical treatments, international hospitals, specialized doctor, wellness center, rehabilitation services, preventive health care, digital health technology. This also include that one. And also in the past, the people who travel mainly listen is for sightseeing, right? To come to touch the very beautiful beaches, turquoise water, and also sunbath. But today, many travelers are looking for something more meaningful, my listener. They want to travel for what? Can you guess that? Better life, better health, better balance, and better quality of life. This is so many reasons, right? This is the reason why wellness tourism is growing rapidly. People are interested in healthy food. Yes, we have many kinds of healthy food in Phuket. Fitness, mental well-being, traditional healing, spa treatments, nature-based experiences, and you know, this is very, very simple to find out everything that what I said in Phuket. Even you have a destination close to the five-star hotel, they also have that. Or some kind of the people or local people or from the other one, they have some private business about spa, about treatment, about wellness, about massage, about restaurant, about food center. Wow, in many things I cannot finish in this hour. So let's find out yourself if you are living close to the thing about, if you're concerning about yourself and your health. Don't forget, health is the new wealth. And also Phuket has many advantages of that. Nature-based experience, it is also the kind of that. So we have beautiful nature. Of course, I say that. I feel guarantee 100% we have beautiful nature. Clean air, the sea, tropical climate, and a strong tourism infrastructure. We have in Phuket now. And there are these are the important elements for building a healthy destination, because not only for food. If you say, oh, I only eat clean food, that for me, not enough. We have so many kind of sector for yourself and also for everyone, who pay attention to yourself. The current situation of global medical tourism, I think now we'll look at the global situation. I said after the COVID-19 pandemic, the pandemic at that time, everyone realized, people around the world changed their attitude towards health. That means many people, they are taking care themselves better than they did. Health is no longer something we think about only when we are sick. Yes, of course, some of them, when they're still fine, they say, oh, I'm fine. But then they are sick, they're looking for a doctor, looking for medical system, looking for medicine. better we don't have to look at that. Better that, I mean, if you are taking care of yourself, taking care of your health, then we have time to taking care for the other. People now, they focus on prevention. They ask, how can I stay healthy longer? Wow. Did you hurt yourself about that? Well, how can I improve my lifestyle? How can I live with better quality? Or this create a new trend called preventive health care. Yeah, preventive, you need to protect or to like wait. You don't have to wait and to take care of yourself when you are sick. Let's do it before, okay? Instead of waiting for illness, people choose regular health check, wellness programs, and help their, I mean, healthier, their lifestyle, healthier. Another major trend is aging society. Look younger. Is the aging? Some of them, they go to the spa or like wellness, right? Before they went there, it looked about 50, but when they finished their program, it looked about 35. Oh my goodness, I could not remember them. I saw many of my friends, they all look younger than their real age. That's fine. Yeah, they have their ability to do that. It's possible for everything, okay? Attitude is important too. Another reason is why? Because now it's new trends, okay? Let's say new trend for people when they look after about their health. So this is concerning about the other business too. For example, they have some kind of like green food, right? Yeah, healthy food. Let's say your healthy food. Some kind of like skincare lotion is like cosmetic. Also concerning about that, but not really focus on chemical, okay? This is from nature. And many countries are experiencing an increasing number of elderly people. Yes, many countries, like the people who are older than, let's say 60, okay? 60 years old. Now many countries have that. They are looking for destinations that can provide good health care, safe environment, comfortable living, and enjoyable lifestyle. Enjoyable lifestyle is going to be like they can create some kind of activities. We will be concerning about their age. It's suitable. If you are as a healthy, you can also play sport. I just watched the clip. Some of them, they have 100 meter running for elderly. Just fine, if possible. And also, they have some kind of Phuket potential. This is Phuket has the potential to answer this need, right? Because we have so many kinds of people or elderly. Some of the elderly people, that mean over 60 years on, they're still working hard. Some of them, they stop working, they just relax, you know, to join the social activities, let's say activity. Or some of them, they have group of the people to do something to exercise and, well, like a handmade group of, we can call it choose the one that's suitable for yourself, better than doing hard, okay? Why Phuket can become a medical hub? This is very, sometimes it's like many answers, right? So why Phuket? Why Phuket? There are several important reasons, my listener. The first, international accessibility. Phuket International Airport connect the island with many cities around the world. We have also direct flight, you know that? I know that. And okay, this makes Phuket convenience for international patrons and visitors, such as case of origin, right? We have so many kind. Sometimes we have also the company for private jet. That immediately. So second, strong tourism reputation. Millions of visitors already know Phuket. And well, they come here for their tourism, and also sometimes this island has experienced welcoming people.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับในช่วงเย็นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์เวลา 18:02 ถึงเวลา 19:00 นะครับก่อนรับฟังข่าวภาคค่ำเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่ามีเรื่องราวใดๆกันบ้างนะครับและในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของข่าวต่างประเทศวันนี้ผมนำข่าวต่างประเทศมาทั้งหมดเลยในเวลาออนแอร์นี้นะครับซึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและเป็นการสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสหรัฐและอิหร่านเขาสามารถลงนามแผนสันติภาพได้แล้วนะครับโดยทั้งหมดเขาก็มีข้อกำหนดกัน14ข้อโดยรายละเอียดเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าในรายละเอียดในข้อสัญญานั้นมีอะไรบ้างมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อมีข่าวของการจัดทำแผนสันติภาพนี้ออกมาท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตในรอบสัปดาห์นะครับน้ำมันลดน้ำมันลดราคาลงมาหลายบาทนะครับเดี๋ยว1บาทเดี๋ยว1บาท30เดี๋ยว1บาท50นะครับตามแต่กำลังหรือว่าเวลาที่จะได้ลดนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ลดมาตลอดนะหลายครั้ง 3-4 ครั้งบ้างราคาน้ำมันลงมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราก็จะได้มีน้ำมันใช้เติมน้ำมันเนี่ยเราจ่ายเงิน ได้ถูกลงนะครับเราจะจ่ายเงินได้ถูกลงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนสันติภาพ14ข้อระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นมีอะไรบ้างแต่โดยประเด็นสำคัญนั้นนะครับก็คือการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เป็นการฟื้นเศรษฐกิจของอิหร่านนั่นเองนะครับด้วยตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแผนสันติภาพนั้นก็จะปูทางไปสู่เรื่องราวมากมายหลายอย่างนะครับและในการที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เขาก็ขอใช้เวลาประมาณ60วันเดี๋ยวเรานับไปประมาณ2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวรู้กันว่าจะมีการอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ฟังแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาเปิดการเดินเรือได้อย่างเสรีอีกครั้งนะครับด้วยรายละเอียดเขาบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำขึ้นในลักษณะของโครงร่างแผนสันติภาพ14ข้อซึ่งมีความยาวในฉบับภาษาอังกฤษไม่ถึง800คำแม้จะเป็นเอกสารสั้นที่ยกยอดรายละเอียดทางเทคนิคหลายประการไว้เจรจาในภายหลังแต่ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางนะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้ซึ่งข้อที่1ท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงอันนี้นะครับข้อที่1ก็คือต้องยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบถาวรนะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรจะตกลงยุติการเผชิญหน้าทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีรวมถึงในเลบานอนด้วยพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะไม่เปิดฉากโจมตีหรือคุกคามอธิปไตยของกันและกันอีกต่อไปอันนี้เป็นข้อที่สำคัญข้อที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูในช่วงเริ่มต้นของสงครามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นหนึ่งนะครับในสงครามครั้งนี้ก็คืออิสราเอลเดี๋ยวผมจะมีความคิดเห็นท่าทีของอิสราเอลต่อข้อตกลงนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายของการอ่านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอิสราเอลมีท่าทีอย่างไรนะครับเมื่อสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านรวมไปถึงในเลบานอนโดยในเลบานอนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกับกลุ่มกบฏต่างๆที่ชื่อว่าฮิซบอลเลาะห์นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับก็คือต้องเป็นการเคารพอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับโดยให้คำมั่นว่าจะเคารพอธิปไตยบูรณภาพแผ่นดินแดนและละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจริงๆการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเนี่ยเราสามารถสืบย้อนไปตั้งแต่อิหร่านในยุคนะครับในยุคที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ณตอนนั้นอิหร่านมีความเป็นตะวันตกมากๆนะครับและประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งที่มีบทบาทในอิหร่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการปฏิวัติอิหร่านในปี 1978-79 นะครับในช่วงนี้ก็ทำให้อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่มีผู้นำทางด้านศาสนานะครับซึ่งเขาก็สืบทอดกันมานะครับอย่างผู้นำคนที่แล้วก็คาเมนีอีนะครับและในปัจจุบันนี้ก็เป็นคาเมนีอีคนลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศนั้นเขาก็นำศาสนามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญกับการปกครองบางประเทศนี่จะแยกนะท่านผู้ฟังบางประเทศนี่จะแยกบางประเทศก็จะมีกลิ่นของศาสนาบ้างอย่างประเทศไทยนะครับอย่างประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบการเมืองมีรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็มีเรื่องของศาสนาเป็นหนึ่งในส่วนผสมแต่ว่าก็ไม่ใช่ใช้ศาสนานำขนาดนั้นนะครับประเทศที่เรียกได้ว่านะครับนำที่ไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้องเลยก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสอย่างนี้เขาก็จะแยกเรื่องของการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศแถบตะวันตกนะอันนี้เขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศแถบตะวันออกหรือว่าในตะวันออกกลางอย่างนี้นะครับหลายๆประเทศก็จะมีผู้นำทางศาสนาอย่างนี้อย่างเช่นประเทศอิหร่านเป็นต้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ยินเวลาเราตามข่าวเรื่องสหรัฐอิหร่านอะไรตรงนี้นะครับคือมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่าน ให้ไม่ใช่เป็นการปกครองในรูปแบบนี้นะครับซึ่งอเมริกากับอิสราเอลเขาก็ต้องการที่จะสร้างนะครับสร้างระบบการปกครองใหม่แต่อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งผู้นำของเขานะครับคาเมเนอีคนก่อนหน้านั้นเขาเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าระบบการปกครองก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากภายนอกเนี่ยจริงๆคำว่าจากภายนอกก็คือจากประเทศอื่นนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆนะครับยากมากๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเราก็จะเห็นถ้าเกิดเวลามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นส่วนมากเลยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นโซเวียตไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับฝรั่งเศสอย่างนี้หลายๆประเทศก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากภายในก็คือจากประชาชนของประเทศนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงโดยประเทศนี้ไปยึดอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างนี้จะมีน้อยมากผมนึกเร็วๆตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกนะกับระบอบอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดเป็นเชิงอัดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศต่างๆการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศต่างๆก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับเรากลับมาที่เรื่องของข้อตกลงนะครับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเราไปที่ข้อที่3นั้นกรอบเวลาเจรจาสัญญาฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันนะครับซึ่งภาคีทั้งสองต้องตกลงที่จะเจรจากันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาไม่เกิน60วันและสามารถขยายเวลาได้ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยนะครับโดยตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดูวันเวลากันนะครับเรื่องของข้อกำหนดระยะเวลารวมถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่60วันนั้นเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ติดตามอัปเดตข่าวสารกันไปข้อที่4สหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านภายใน30วันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Naval Blockade นะครับหรือว่าการปิดล้อมทางทะเลนั่นเองซึ่งการปิดล้อมทางทะเลนะครับจะต้องสหรัฐจะต้องยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับและตกลงจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงอิหร่านภายใน30วันอีกด้วยเพราะว่าการปิดล้อมทางทะเลนั้นนำมาซึ่งการที่อิหร่านไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกทางทะเลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายต่างๆนะครับเพราะว่าการค้าขายก็นำมาสู่การที่เรามีเงินไหลบ่าเข้าสู่ประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลจึงถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องของความมั่นคงอีกด้วยนะครับข้อที่5นั้นสหรัฐต้องเปิดเส้นทางสัญจรปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางสัญจรนั้นจริงๆไม่ใช่สหรัฐแต่เป็นอิหร่านท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเกิดสงครามครั้งนี้นะครับสหรัฐและอิหร่านจึงมีปฏิบัติการทางทหารรวมถึงอิหร่านเลยตัดช่องน้อยของสหรัฐนะครับเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันก็มาจากช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้นี่เองแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ใช่แค่สหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่เป็นอีกหลากหลายประเทศในโลกเลยรวมถึงประเทศไทยที่น้ำมันขึ้นเอาราคาน้ำมันเนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะเนี่ยแหละเจ้าช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่องแคบที่สำคัญมากๆในการขนส่งน้ำมันนะครับออกไปสู่ตลาดภายนอกตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็นำมาสู่การลดราคาน้ำมันที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นะครับเพราะว่าอเมริกายอมถอยและอิหร่านก็ยอมถอยตรงนี้เหมือนกันแต่อิหร่านเขาก็ตั้งแง่ไว้ว่าเราจะเปิดให้เรือเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบฟรีๆนะท่านผู้ฟังแบบฟรีๆได้เป็นเวลา60วันแต่หลังจากนั้นน่าจะเป็น ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันให้ดีว่าเมื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเมื่อพ้น60วันแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันจะไม่พุ่งเท่ากับตอนที่ปิดช่องแคบฮอร์มุสขนาดนั้นหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องดูนโยบายในตอนนี้นะครับว่าเราจะมีการแบ่งเบาค่าธรรมเนียมหลัง60วันของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอย่างไรรัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไรเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศก็น่าจะมีวิธีคิดน่าจะมีนโยบายของตนแล้วนะครับว่าเราจะเจรจาต่อรองกับอิหร่านอย่างไรเมื่ออิหร่านเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุสอาจจะมีการขนส่งสินค้าบางประการหรือว่ายกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าบางชิ้นหรือเปิดเส้นทางหรือเปิดพื้นที่ใดๆนะครับที่ให้เราในเรื่องของการขัดดุลการค้านั้นไม่มากเกินไปหรือว่าเพื่อมาจุนเจือในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุสผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างไรก็ตามอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงระยะเวลา60วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะได้ราคาน้ำมันที่ถูกลงกว่าเมื่อ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเราไปต่อที่ข้อที่6ก็คือเม็ดเงิน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐตกลงที่จะใช้เม็ดเงินนี้เข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์ออกมาหลากหลายแง่มุมของการวิเคราะห์และหนึ่งในนั้นก็เขาก็บอกว่าแล้วทำไมสหรัฐต้องไปยอมอิหร่านขนาดนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังเออนี่ก็คือเหมือนอเมริกาเอาเงินไปให้อิหร่านเอาเงินไปฟื้นฟูอิหร่านนะครับซึ่งเขาก็สังเกตกันว่ามันคล้ายๆกับค่าปฏิกรรมสงครามท่านผู้ฟังค่าปฏิกรรมสงครามก็คือประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเขามักที่จะต้องจ่ายเงินให้ประเทศมหาอำนาจอย่างนั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยในช่วงของสงครามที่ช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับที่เราลบกับทางฝรั่งเศสเมื่อสงครามจบลงมีการเซ็นสัญญาทำสนธิสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าปฏิกรรมปฏิกรสงครามเหมือนกันนะครับก็ต้องส่งข้าวไปอังกฤษไปฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นอันนี้เขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามก็คือเงินที่เราต้องจ่ายเพราะว่าเหมือนเป็นประเทศที่อยู่เป็นประเทศที่แพ้หรืออยู่ในสถานะกึ่งแพ้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามามองในเรื่องของ3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอ้าวแล้วทำไมอเมริกาต้องจ่ายให้อิหร่านใช่ไหมในเมื่อทรัมป์เขาบอกว่าสถานการณ์นี้เขาโฮได้เขาบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่าในข้อตกลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดนะครับเราก็ต้องยึดจากข้อมูลในตรงนี้นะครับที่เขามีการเผยแพร่ออกมาว่าจะต้องมีค่าปฏิกรรมไม่ใช่ค่าปฏิกรรมผมไม่ใช้คำนั้นเขาจะต้องมีการใช้เงินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก่อนไปสู่การพัฒนาก็จะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและที่ฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าในเตหะรานผมเชื่อได้ว่าจากเครื่องบินต่างๆที่มาทิ้งระเบิดเนี่ยเตหะรานเนี่ยก็น่าจะมีความเสียหายไม่น้อยรวมถึงในช่วงเวลาของการรบกันนะครับก็จะมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่านผู้ฟังก็น่าจะได้ยินระหว่างสงครามนี้การทำลายโรงกลั่นน้ำมันโรงนั้นโรงผลิตน้ำจืดโรงนี้โรงไฟฟ้าตรงนั้นอะไรอย่างนี้พวกนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานก็คือสิ่งที่จะทำให้เรามีน้ำประปาใช้เรามีไฟฟ้าใช้นะครับตรงนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนำเงินเนี่ย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปให้อิหร่านซึ่งเขาก็สังเกตกันว่าเอ้าแล้ว300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เขาจะนำมาจากไหนเอามาจากภาษีของพี่น้องประชาชนของชาวอเมริกาหรือเปล่าคนอเมริกาก็ ยิ่งไม่เอาทรัมป์เลยสิเออถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเอาเงิน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยผมก็เลยค้นหาข้อมูลว่าเอ๊เงินตรงนี้มาจากไหนนะครับเขาก็ไปเจอข้อมูลเขาบอกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจริงๆเป็นกองทุนเขาจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วก็จะเปิดให้เอกชนจากฝากฝั่งตะวันตกในอเมริกาเนี่ยมาลงทุนในอิหร่านนะครับเพื่อพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูอิหร่านตรงนี้เพราะที่ผ่านมาอิหร่านถูกคว่ำบาตรมาตลอดเดี๋ยวข้อถัดไปเขาจะบอกว่าอิหร่านนั้นถูกคว่ำบาตรจากอเมริกามาเป็นเวลานานแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะเปิด300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกลไกในการลงทุนของภาคเอกชนที่ไม่ใช่โครงการฟื้นฟูหรือชดเชยความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะให้บริษัทต่างๆในสหรัฐรวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาที่ได้ตกลงที่จะใช้เงินสนับสนุนแล้วนะครับมาลงทุนในหลากหลายสาขาทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้GDP ของอิหร่านได้เพิ่มขึ้นล่าสุดผมดู GDP อิหร่านในช่วงยุคสงครามเนี่ยโอ้โห GDP ถดถอยมากๆเติบโตนี่โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วหดหู่น่าจะเป็นติดลบด้วยมั้งเออถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคือโอ้โหเศรษฐกิจในยุคเวลานี้เราก็จำเป็นที่จะต้องดู GDP จริงๆว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นในแง่ของการสะท้อนนะครับว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีการพัฒนาเป็นแบบไหนอย่างไรและในอนาคตควรจะเป็นต้องทำอะไรนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งก็เผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเดิมทีรัฐบาลเตหะรานหรือว่าทางอิหร่านนั้นก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสหรัฐจำนวน400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทางวอชิงตันหรือทางสหรัฐนั้นก็กล่าวว่าจะไม่ให้เงินจำนวนดังกล่าวแหล่งข่าวของอิหร่านก็ยังกล่าวต่อไปว่าสำหรับกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนานั้นกำหนดให้ประเทศในภูมิภาคมีส่วนร่วมในหลายด้านเช่นการจัดหาเงินกู้จัดตั้งวงเงินสินเชื่อต่างๆ

อิสราเอลตรงๆเลยนะเพราะเปิดโอกาสให้อิหร่านเขาได้รับการพัฒนาต่างๆในเรื่องในประเทศของเขามีการลงทุนในทั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพลังงานใหม่นะครับซึ่งอิสราเอลกับอิหร่านก็ถือว่าเป็นคู่แค้นอยู่แล้วแต่อเมริกามาทำอย่างนี้นี่ต้องติดตามดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลทรัมป์กับเนทันยาฮูหรือว่ารัฐบาลใหม่ของอเมริกากับรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยจะเป็นไปในแง่มุมใดนะครับข้อที่7ก็คือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งสหรัฐเขาก็รับปากว่าจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านทั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติบอร์ด IAEA รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐทั้งขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิตามตารางเวลาที่ตกลงกันนะครับโดยเดิมทีอเมริกานี้เขาคว่ำบาตรอิหร่านโดยเขาแบ่งเป็น5หมวดหมู่สำคัญนะครับก็คือคว่ำบาตรในเรื่องของการส่งออกพลังงานและอุตสาหกรรมมีการส่งออกมีการคว่ำบาตรในเรื่องของการเงินและการธนาคารนั่นก็คือการแช่แข็งทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านและธนาคารกลางรวมถึงตัดสถาบันการเงินของอิหร่านออกจากระบบการชำระเงินหลักของโลกและลงโทษประเทศหรือบริษัทอื่นที่ทำธุรกรรมด้วยนะครับยังมีการคว่ำบาตรในเรื่องของกองทัพและอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนั้นอย่างเช่นในเรื่องที่เราได้ยินกันมาเป็นเวลานานเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ให้นะครับและเรื่องของการไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังอยู่ในข้อถัดไปนะครับการค้าระหว่างประเทศก็ถูกคว่ำบาตรและรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนและไซเบอร์นะครับตรงนี้เขาก็มีการคว่ำบาตรรวมถึงใช้องค์กรระหว่างประเทศในการที่จะกดดันอิหร่านข้อที่8นะครับคำมั่นสัญญาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และการจัดการสสารเสริมสมรรถนะนะครับโดยตรงนี้กลับไปสู่จุดเดิมท่านผู้ฟังกลับไปสู่จุดที่ก่อนจะมีสงครามนั่นก็คืออิหร่านก็โอเคเราก็จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเรานะครับแล้วก็อเมริกาก็จะไม่กดดันในตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งสาเหตุความสำคัญในการขัดแย้งในสงครามครั้งนี้นั่นก็คืออิหร่านนะครับต้องการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้เพราะว่าข้างบ้านเขาก็คืออิสราเอลนะครับก็คือประเทศคู่สงครามนั่นเองและเราจะอยู่กันแบบไหนเนี่ยในเมื่ออิสราเอลก็มีอาวุธที่เพียบพร้อมนะครับมีเทคโนโลยีที่นำเข้าจากการตะวันตกรวมถึงมีการทำ MOU จากประเทศต่างๆในการพัฒนาอาวุธนะครับอิหร่านเขาก็เลยเขาก็ต้องมีในเมื่อข้างบ้านเรามีอาวุธหนักบ้านเราก็ต้องมีอาวุธหนักบ้างอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยเป็นที่มาของการหวาดระแวงแล้วก็โอเคเราก็จะในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีไม่ได้จริงๆแล้วก็ข้อตกลงนะครับก็นำมาสู่การที่อิหร่านก็กลับไปสู่จุดเดิมนั่นก็คือโอเคเราก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ต้องดูสถานการณ์โลกในแต่ละช่วงนะท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อันนี้เป็นข้อตกลงที่เพิ่งออกมานะครับก็ติดตามดูข้อที่9ก็คือการรักษาความคลุมเครือและสถานะเดิมชั่วคราวนั่นเองก็คือในรวมไปถึงเรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับรวมถึงอิหร่านเขาก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาเขาก็จะไม่มีการอายัดทรัพย์สินตรงนี้นะครับข้อที่10ก็คือเป็นข้อยกเว้นพิเศษให้สิทธิอิหร่านส่งออกน้ำมันทันทีเพราะว่าทางกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเขาก็จะได้ออกใบอนุญาตผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษทันทีหลังลงนาม MOU เพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเปิดทางให้ระบบธนาคารการประกันภัยและการขนส่งโลจิสติกที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้ในระหว่างรอข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายนะครับโอ้ถือว่าอิหร่านได้เป็นหลายไม่รู้นะผมถ้าเกิดในโดยความคิดเห็นของผมเองผมว่าอิหร่านได้มากกว่าเสียนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรผมว่าอเมริกาเสียมากกว่าได้ในสงครามครั้งนี้คือดีลนี้มันกลายเป็นไปสู่จุดที่ก่อนจะเริ่มสงครามและอิหร่านยังได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าก่อนจะเริ่มสงครามนี้อีกด้วยซ้ำผมก็เลยงงว่าแล้วอเมริกามันได้อะไรจากสงครามครั้งนี้นะครับทรัมป์

0: อาจจะมีการต้องรักษาเสียงคะแนนเสียงของตัวเองนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอเมริกาเขาจะมีกฎระเบียบอย่างนั้นทรัมป์อาจจะได้กลิ่นที่ไม่ดีของตนเองว่าหากยังยืดเยื้อยังทำสงครามต่อไปประชาชนก็จะยิ่งไม่เอาจริงๆไม่ใช่รวมถึงประชาชนแต่ว่าคนในพรรคของรีพับลิกันนะครับบางส่วนที่เป็นพรรคของทรัมป์เองเนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ยิ่งทำยิ่งเสียอย่างนั้นนะครับทำเลยได้กลิ่นไม่ดีอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองแล้วก็หลายบทวิเคราะห์ก็เขาวิเคราะห์อย่างนั้นว่าเป็นการแคร์คะแนนเสียงในประเทศของตนเองอย่างนั้นนะครับเลยตัดสินใจยุติสงครามก่อนนะครับกลับมาข้อที่11นั่นก็คือปลดล็อกทรัพย์สินและกองทุนที่ถูกแช่แข็งทั่วโลกของอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐเขาก็ตกลงจะปล่อยคืนเงินฝากและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศทั้งหมดโดยให้ธนาคารกลางอิหร่านมีสิทธิ์ขาดในการกำหนดปลายทางของผู้รับผลประโยชน์และสหรัฐก็จะออกใบอนุญาตทางกฎหมายที่จำเป็นให้ทั้งหมดนะครับโดยการเริ่มอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนั้นเขาเริ่มอายัดครั้งแรกในปี1979ก็คือการปฏิวัติอิหร่านนั่นเองโดยตอนนั้นสหรัฐนะครับอยู่ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์มาเขาก็ได้ลงนามคำสั่งอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์วิกฤตการตัวประกันในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานซึ่งในเหตุการณ์นั้นผมไม่แน่ใจวันและแต่ว่าคนในสถานทูตนะครับของอเมริกาในเตหะรานก็ถูกฝูงชนของอิหร่านนั้นล้อมนะครับล้อมเป็นเวลาหลายวันนะครับแล้วอเมริกาก็ต้องส่งสายลับเข้าไปเหตุการณ์นี้ถูกนำเอามาทำเป็นหนังและได้รางวัลออสการ์โดยนั้นท่านผู้ฟังชื่อเรื่องว่าอาโก้นะครับกำกับโดยเบนแอฟเฟล็กซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ในการช่วยตัวประกันในเตหะรานเนี่ยแหละแล้วก็นำมาซึ่งความบาดหมางแต่ว่าในเรื่องของอาโก้เขาก็จะใส่สีใส่ไข่ไปนิดนึงเพื่อเสริมอรรถรสของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์จริงนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากที่จะอ่านประวัติศาสตร์ก็สามารถหาอ่านได้ซึ่งโอเคเมื่อผมได้มาหาข้อมูลเรื่องของการอายัดทรัพย์สินก็เลยจับต้นชนปลายถูกว่าอ๋อเพื่อเป็นการตอบโต้การอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์นี้นี่เองเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้อเมริกามากๆเพราะว่าอเมริกาเดิมทีเขาเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยคืออเมริกาเป็นประเทศที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกจริงๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันจัดสรรอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็ยื้อยุดกันนะครับจนมาถึงช่วงศตวรรษที่1990ประมาณนี้สหภาพโซเวียตล่มสลายอเมริกาจึงเป็นมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวโลกเกิดสิ่งที่เรียกว่า globalization นะครับและจาก globalization ในปี1990ทศวรรษนั้นมาถึงในปีนี้นะครับ2026อเมริกาผู้เขียนระเบียบโลกก็ได้ทำลายระเบียบโลกลงซะเองนะครับในการลุกลามโดยนโยบายการต่างประเทศของเขานะครับข้อ12ก็คือการจัดตั้งกลไกบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่เป็นกลไกฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วยข้อที่13ก็คือกลยุทธ์การเจรจาแบบแยกส่วนและขับเคลื่อนตามผลงานนะครับโดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงในเรื่องของการถอนการปิดล้อมเปิดช่องแคบพอมุสปล่อยขายน้ำมันคืนเงินแช่แข็งนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายต้องผ่านมติของ UNSC ภาษาไทยก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งใน UNSC เขาก็จะมีสมาชิกถาวร5ประเทศใน5ประเทศนั้นก็คือมีสหรัฐมีอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรมีฝรั่งเศสมีจีนมีรัสเซียนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับข้อตกลงนี้ก็ต้องผ่านของเนี่ยมติของ5ประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าน นี้เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาดูที่ท่าทีของอิสราเอลบ้างท่านผู้ฟังว่าอิสราเอลว่าอย่างไรซึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงคิดเหมือนผมก็คือไม่เห็นด้วยอิสราเอลไม่เห็นด้วยแน่ๆกับข้อตกลงนี้นะครับเพราะว่าข้อตกลงนี้เป็นการสูญเสียอำนาจในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะท่านผู้ฟังในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนะครับเมื่อข้อตกลงนี้ออกมารัฐบาลอิสราเอลเขาก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าเป็นข้อตกลงที่ย่ำแย่และยังมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงของอิสราเอลนะครับรัฐบาลของอิสราเอลไม่ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับและการโจมตีในเลบานอนนั้นก็ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะครับนั่นก็คือการยืนยันจากนายเนทันยาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั่นเองรวมไปถึงความกังวลด้านความมั่นคงต่างๆในสมการนี้ท่านผู้ฟังในสมการของความขัดแย้งและก็ในสมการของความสงบศึกนะครับจากห่วงเวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาไทยเราแสดงจุดยืนอย่างไรต่อดีลนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยบ้างท่านผู้ฟังไทยเนี่ยหนุนดีลนะครับหนุนดีลสหรัฐและอิหร่านหนุนดีลสงบศึกนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ผมเชื่อว่าใน2เดือน3เดือนที่มีสงครามกันมามีการกางฉากกระทัดนะครับในหลายๆสัปดาห์ในตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเนี่ยผมได้นำฉากกระทัดของไทยนะครับของทางรัฐบาลของฝากฝั่งต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เขากางฉากกระทัดว่าถ้าเกิดสงครามดำเนิน3เดือนอาจจะเกิดอะไรถ้าเกิดดำเนินไปถึงช่วง6เดือน8เดือน12เดือนจะเป็นอย่างไรเขาก็มีฉากกระทัดหมดนะครับผมลืมชื่อองค์กรนะที่เอามาพูดแต่เอาเป็นว่าโอเคในนามของรัฐบาลไทยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงนี้เป็นการโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงผลประโยชน์ของหลายๆประเทศด้วยที่ต้องนำเข้านำออกจากอิหร่านจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วหวังว่าจะรักษาเสถียรภาพรักษาสัญญา MOU นี้ระหว่างกันรวมไปถึงประเด็นสำคัญอย่างการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็จะนำมาสู่ราคาพลังงานที่ถูกลงนะครับราคาพลังงานที่ลดลงรวมถึงเรือไทยต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็จะทำให้เดินเรือมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเปิดการค้าขายเป็นการโดยปกติในเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองนะครับในการนี้คุณศิริศักดิ์เขาก็บอกว่าประเทศไทยจากบทเรียนในครั้งนี้ก็ทำให้ประเทศไทยหาตลาดในการซื้อในการนำเข้าพลังงานจากหลายๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งหรือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจำนวนมากอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าน้ำมันจากที่อื่นทั้งแอฟริกาทั้งละตินอเมริกาทั้งรัสเซียนะครับรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแข่งพลังงานทางเลือกพวกเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ย้ำกันตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยตามรายการแต่ละรายการเขาก็จะนำเสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกซึ่งถ้าเกิดไปได้ก็จะลดการพึ่งพาน้ำมันหรือว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิมนะครับจริงๆประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มี ความพร้อมด้านพลังงานทางเลือกหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างมากมายและตรงนี้อยู่ที่การบริหารจัดการหรือว่าอยู่ที่การพูดคุยกับประเทศคู่ค้าของเราต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะได้นะครับสิ่งที่ดีต่อประเทศของเราจริงๆนั่นก็คือการรักษาความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้ฟังคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พยายามวางตัวเป็นกลางเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศเล็กแต่เราเป็นประเทศขนาดกลางแต่อย่างไรก็ตามการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดใช่ไหมท่านผู้ฟังการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดและเราก็ต้องมีการพูดคุยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเป็นผู้รับฟังเป็นผู้หารือเป็นผู้ค้าขายไทยเนี่ยวางตัวดีในตรงนี้ผมก็ยังบอกว่ายังไงไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลยนั่นก็คือการวางตัวของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งภูมิศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเป็นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับทั้งในแง่ของความเป็นกลางเพราะไทยสามารถออกเหนือใต้ออกตกนี่ไปได้หมดไปอ่าวไทยไปมหาสมุทรอินเดียไปจีนไปข้ามเทือกเขาหลายๆเทือกเขาออกเวียดนามออกลาวออกเมียนมาออกมาเลสิงคโปร์ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ให้เราได้ภาคภูมิใจในจุดแข็งของเราตรงนี้นะครับและนี่เป็นช่วงแรกของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับพักสักครู่แล้วกลับมารับฟังช่วงที่2ครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนเย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับในวันนี้นะครับทางรัฐบาลไทยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ในวันนี้แต่เป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซียนะครับและได้พบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียอีกด้วยที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซีย Commemorative Summit นะครับซึ่งก็มีการหารือแล้วก็มีหลากหลายประเด็นผมก็นำมาพูดนะครับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่เมื่อช่วงแรกผมก็ได้นำเรียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศหลักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียก็คือหนึ่งในประเทศหลักเช่นกันนะครับและไทยก็ได้ดีลกับรัสเซียก็มีจากข้อมูลเนี่ยผมเตรียมมาประมาณ5ข้อที่ไทยดีลกับรัสเซียซึ่งก็ส่งผลประโยชน์นะครับในการเน้นย้ำถึงการทำภาคของเศรษฐกิจร่วมกันรวมไปถึงตอกย้ำความสัมพันธ์มิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยรัสเซียกว่า130ปีเลยทีเดียวท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็มีการหารือในชื่อภาษาไทยเขามีชื่อว่าความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือว่าไทยรัสเซียจอยคอมมิชชั่นซึ่งเป็นครั้งที่9นะครับก็มีการผลักดันโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบ่งแยกออกมาว่ามีทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งตรงนี้ไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกในทุกระดับเลยนะครับไทยนั้นก็ได้มีการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซ LNG หรือปิโตรเลียมเหลวนะครับในช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับปิโตรเลียมเหลวหนึ่งในนั้นก็คือไทยทำการค้าขายกับรัสเซียนี่เองนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่จำเป็นในเชิงของเกษตรกรอย่างเช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเราก็นำเข้าจากรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการทหารเรื่องของการสาธารณสุขเพราะว่าในช่วงที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังรัสเซียเขาก็ลดการซื้อขายลดและหรือและก็ถูกทางชาติตะวันตกแบนไม่ซื้อข้าวของด้วยรวมถึงรัสเซียก็แบนการนำเข้าพลังงานจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกันคือต่างคนต่างแบนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนทีนี้รัสเซียก็เลยหันไปหาตลาดใหม่ในเมื่อได้ชาติตะวันตกทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราไปขายให้คนอื่นก็ได้รัสเซียก็เลยหันมาในทวีปเอเชียรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยมีโปรโมชั่นในการขายก็คือราคาของก๊าซ LNG ที่ลดพิเศษถึง 40% จากราคาตลาดนะครับในตรงนี้ก็เลยทำให้มีการค้าขายกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอแต่ว่ายังเจาะในกลุ่มของเอเชียใต้ในเอเชียใต้ก็อย่างเช่นประเทศอินเดียและบังกลาเทศนะครับซึ่งก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งตรงนี้รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นเองส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งไทยรัสเซียก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆด้วยก็มีการจัดทำ FTA ต่างๆ Free Trade Association นะครับไทยกับสหภาพยูเรเซียกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยมีการดีลกันหลายๆอย่างในด้านเศรษฐกิจซึ่งในด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ผมได้เรียนไปโดยหลักแล้วเราก็จะมีการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันเป็นประเด็นในช่วง 2-3-4 เดือนที่ว่ามานี้นะครับต่อไปคือความร่วมมือในเวทีพหุภาคีก็ในตรงนี้นะครับก็มีการร่วมมือกันไทยรัสเซียตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรกันมีการส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบของดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานต่างๆที่ครอบคลุมนะครับรวมถึงเรื่อง AI รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับข้อต่อมาก็คือด้านของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้ง2ประเทศทั้งไทยรัสเซียก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิด มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาก็มีตัวเลขกลมๆนะอย่างที่ผมได้เรียนไป130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะครับที่จะครบในปีพุทธศักราช2570ทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ยังเดินทางมาเที่ยวที่ไทยเป็นจำนวนมากโดยถ้าเกิดเราย้อนไปในปีที่แล้วปี2568เนี่ยมีคนรัสเซียเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนถึง2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของรัสเซียแต่ละประเทศนะครับรัสเซียเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของเพลงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของศิลปะการแสดงนะครับเรื่องของเพลงถ้าเกิดใครฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็จะเคยได้ยินชายคอฟสกี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆและผมได้ลิ้มรสชาติศิลปะวัฒนธรรมของรัสเซียก็คือการอ่านนวนิยายนะครับในวรรณยายที่ผมเคยอ่านของรัสเซียผมอ่านเรื่องแม่ของแม็กซิมกอร์กี้ซึ่งว่ากันด้วยเรื่องของการกดขี่และก็การแสวงหาความเท่าเทียมในสังคมนะครับนักเขียนชาวรัสเซียแม็กซิมกอร์กี้แล้วก็เลียวโตสตอยในเขียน War and Peace ซึ่งเป็นนวนิยายเล่มหนาเลยผมก็ไม่รู้อ่านไปได้ไงตอนนั้นนะครับพูดถึงสงครามช่วงนโปเลียนบุกรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงชีวิตต่างๆอย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมเพราะว่ารัสเซียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนนะครับรวมถึงในสิ่งต่างๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของวรรณกรรมนะครับรัสเซียหรือสถาปัตยกรรมเขาจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคโซเวียตนะเวลาผมดูภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบบูทัลลิสต์รัสเซียเขาจะเด่นตรงนี้มากๆนะครับพวกอุโมงค์รถไฟผมนี่อยากจะไปเห็นสักวันหนึ่งผมก็อยากไปรัสเซียอยากไปมอสโกอะไรพวกนี้ไปดูสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะที่เราก็ได้เห็นขนาดผมไม่เคยไปรัสเซียแต่ว่าเราก็ได้เห็นตามสื่อตามอะไรต่างๆนะครับก็ยิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นแน่นแฟนกันระหว่างความเป็นไทยและความเป็นรัสเซียนะครับในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเราก็จะยั่งยืนไปด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็เตรียมพร้อมที่จะรับปี2570ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์150ปีไทยรัสเซียจริงๆไม่ใช่150ปี130ปีขออภัยนะครับท่านผู้ฟังจริงๆผมอยากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปสักหน่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่าตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ทันแหมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าการย้อนไปของรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสรัสเซียนะครับโดยตอนนั้นเป็นราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในยุคของการล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยก็ถือว่าเป็นบทบาทแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบ้านเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นที่เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกเหมือนกันนะครับโดยรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆเหมือนผมเคยเล่าในรายการ Thailand ดันสยามไปด้วยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อคานอำนาจของผู้ล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอ่ะอีกไม่กี่นาทีผมก็จะพูดเรื่องภูฏานสักหน่อยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานซึ่งในพิธีช่วงเช้านั้นนะครับก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะครับพร้อมสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานะครับผมก็ดูแล้วก็แสดงถึงความสัมพันธ์ถึงสายใยอันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับภูฏานนะครับผมก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกว่านอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไทยกับภูฏานนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าภูฏานกับไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรประเทศที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าภูฏานนะครับโดยไทยมี GDP อยู่ที่ประมาณ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภูฏานมี GDP อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสินค้าที่ไทยส่งออกไปภูฏานนั้นก็จะเป็นสินค้าใน หมวดของสมาร์ทโฟนเวชภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากภูฏานนั้นก็มีสินค้าทางการเกษตรมีวัตถุดิบและมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับไทยกับภูฏานยังมี FTA ซึ่งได้ผลักดันการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่วนใหญ่อีกด้วยเพื่อลดการขาดดุลการค้าของภูฏานทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกของไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างไทยกับภูฏานก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภูฏานก็ยังเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันในการท่องเที่ยวนี้นะครับไทยและภูฏานเขาก็มีโครงการร่วมกันก็คือชื่อว่า Two Kingdoms One Destination 1ราชอาณาจักร1เป้าหมายสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวอ่ะผมแปลเป็นภาษาไทยแบบสนุกๆ นะท่านผู้ฟังโดยไทยนี้จากกรุงเทพก็สามารถบินไปภูฏานโดยสายตรงได้เลยทีเดียวนะครับโดยภูฏานเขาก็มีสายการบินของเขาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนในหมวดนี้ประเทศภูฏานก็ยังได้รับแนวทางมาจากไทยเช่นเดียวกันแนวทางนี้ก็คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์โอท็อปในบ้านเราว่าอย่างนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับซึ่งภูฏานเขาเอาไปปรับใช้เป็นโครงการ OGOPนี่เป็นชื่อโครงการของเขาซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าชุมชนนะครับให้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมี FTA ยุโรปไทยยุโรปภูฏานอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นแม้ว่าประเทศใดนะครับไทยเราพร้อมค้าขายกับทุกประเทศแล้วเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อเรื่องต่างๆพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือว่าการแลกเปลี่ยนวิทยาการไม่ว่าจะเป็นวิทยาการในเชิงเกษตรวิทยาการในเชิงของ AI เทคโนโลยีสีเขียวธุรกิจสีเขียวต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากไว้อีกผมพูดอีกทีการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดนะครับนี่ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
4: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัศมีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตา ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
7: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศ ท้องถิ่น
8: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์ไครัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไคปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีรา ราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อ

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: เก่าเจ้าเดิมนะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาทุ่มครึ่งแบบนี้ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับสำหรับคืนนี้นะครับเป็นคืนของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับก็เริ่มจะเป็นช่วงของปลายเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะครับเร็วกันมากทีเดียวเลยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบ้านเรามีฝนตกชุ่มฉ่ำมากครับนอกจากฝนแล้วนะครับเราก็ยังมีลมพัดแรงด้วยนะครับแล้วก็มีลมพัดที่แรงมากที่ไม่ใช่ลมธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พัดกันมาพร้อมๆกันเลยทีเดียวกับลมธรรมชาตินะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวสารในจังหวัดภูเก็ตในระยะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากระแสการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างเข้มงวดเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะการทวงคืนชายหาดสาธารณะแล้วก็พื้นที่ป่านะครับตลอดจนการทำผิดกฎหมายในเรื่องของการใช้อาคารสถานที่ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งภูเก็ตนะครับให้สะอาดสะอ้านโปร่งโล่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาซึ่งโจ๊กกี้เองก็ขอภาวนาให้เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับว่าอย่ามีแต่สิ่งเลวร้ายเข้ามาอีกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตบ้านเราก็บอบช้ำหนักเหลือเกินแล้วเช่นกันนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนพัฒนาจังหวัดหรือภูเก็ตโมเดลในยุคใหม่นี้มีทีเด็ดอะไรบ้างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาปวดหัวให้กับพวกเราชาวภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการจราจรที่เป็นเรื่องไม่ไกลตัวพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับกับดีเจโจกี้ในรายการภูเก็ตไวตี้ปริทัศน์นะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องที่คนภูเก็ตบ่นกันหนาหูมากนั่นก็คือเรื่องของการจราจรใช่ไหมครับการจราจรที่เกิดขึ้นในตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีคนภูเก็ตคนไหนไม่บ่นเรื่องรถติดจนสักคนมีแต่คนบ่นเรื่องรถติดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์วันไหนๆก็รถติดฮะในภูเก็ตตอนนี้มันเป็นสภาพเช่นนี้แล้วนะครับเรียกง่ายๆว่าติดกันจนท้อเลยแล้วครับแต่ล่าสุดนะครับภายใต้แนวคิดของภูเก็ตโมเดลนะครับได้มีการนำเสนอไอเดียสุดล้ำนะครับที่น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือโครงการโบ๊ทแท็กซี่นั่นเองนะครับหรือว่าเรือแท็กซี่ครับแนวคิดนี้นะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์จากความเป็นเมืองเกาะของเรานะครับแทนที่ทุกคนจะต้องลงเครื่องบินแล้วอัดกันขึ้นรถยนต์ไปโรงแรมต่างๆกันบนทางถนนอย่างเดียวนะครับเราก็เปิดเส้นทางคมนาคมทางน้ำเชื่อมต่อจากท่าเรือใกล้สนามบินวิ่งลัดเลาะอันดามันไปยังหาดต่างๆหรือท่าเรือหลักในจังหวัดซะเลยก็มันก็จะช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอันนี้เพราะว่ารถจำนวนรถที่อยู่บนถนนไปได้เยอะมากก็คือสัญจรทางน้ำกันไปเลยแล้วก็ใช้ท่าเรือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันช่วยลดปริมาณรถบนท้องถนนได้มากแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้านักท่องเที่ยวที่ลงเครื่องบินปุ๊บแล้วนั่งเรือพร้อมรับกลิ่นโชยไอทะเล เห็นน้ำทะเลสีครามสวยใสของเราเห็นทิวทัศน์เกาะแก่งต่างๆนะครับมันจะเป็น first impression ขนาดไหนนะครับมันจะเป็นความประทับใจแรกขนาดไหนมันเป็นอีกทั้งแถมเป็นการยกระดับประสบการณ์ในเรื่องของ wellness ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของประเภทธุรกิจที่เป็นเวลนิสก็กำลังมาแรงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงนะครับในโบ๊ทแท็กซี่เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดขายให้กับเกาะภูเก็ตได้อย่างแน่นอนครับเพราะตอนนี้ภูเก็ตมันมีสิ่งที่ขายเพียงแค่ชายหาดแล้วก็น้ำทะเลเท่านั้นนะครับแต่การจราจรเหรอนักท่องเที่ยวต่างก็ร้องยี้หนึ่งความไม่สะดวกในการใช้การคมนาคมสาธารณะรถสาธารณะสองรถที่แออัดมากสามราคาของแท็กซี่ที่สูงอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยี้สำหรับนักท่องเที่ยวมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะมาพบกันในช่วงที่3นะครับเรื่องที่3มาคุยกันต่อในส่วนของภูเก็ตโมเดลครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ข้าสู่ในช่วงที่3กันต่อนะครับในเมื่อชายหาดของภูเก็ตนะครับได้รับการจัดระเบียบให้กลับมาสวยงามแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการจัดระเบียบชายหาดกันมาแล้วหลายๆครั้งกันเลยนะครับและคาดหวังว่าครั้งนี้การจัดระเบียบชายหาดหวังว่าจะกลับมาสวยงามแล้วก็คงความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าภูเก็ตเศรษฐกิจหลักอยู่ด้วยการท่องเที่ยวไงครับซึ่งถ้าสินค้าที่เรานำไปขายมันไม่โอเคสภาพไม่ดึงดูดผมถามว่าสินค้าตัวนั้นจะขายได้ในราคาดีและจะมีคนซื้อไหมครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องช่วยกันและร่วมกันจัดระเบียบชายหาดให้กลับมาสวยงามอีกทั้งยังต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเวลาเรามีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนักท่องเที่ยวก็มีหลายแบบมาภูเก็ตคนภูเก็ตเองก็สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวได้เลยว่าใครที่ชอบความสงบชอบใต้ร่มเงาของต้นสนป่าขนาดใหญ่อันนี้แนะนำให้ไปหาดในยางนะครับหรือใครที่ตอนเย็นๆชอบลมพัดเย็นสบายๆพัดโชยๆเลยสบายๆนั่งฟังเพลงนั่งฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งอะไรแบบก็แนะนำให้ไปแถวหาดสุรินทร์หาดเชิงแถวเชิงทะเลบางเทาอะไรแบบนี้นะครับแบบเนี้ยซึ่งแต่ละหาดของภูเก็ตเองมันก็จะมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่นะครับและนอกจากหาดเองแล้วภูเก็ตก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็กำลังทำเรื่องเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับแล้วย่านเมืองเก่าเหมาะกับการเที่ยวตอนไหนแน่นอนครับเที่ยวตอนอากาศปกติก็ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่จะดีกว่าทะเลตรงที่ว่าเราสามารถเที่ยวได้ในวันที่ฝนพรำๆได้ด้วยนะครับมาถ่ายรูปกับตึกโบราณทรงชิโนรุโยยุโรปเปียนนะฮะแวะจิบกาแฟโบราณหอมๆกินคู่กับขนมพื้นเมืองภูเก็ตเดินบรรยากาศถ่ายรูปชมเสื้อผ้าสไตล์บ้าบ๋าย่าหยานะครับแค่นี้ครับก็สุขใจแล้วนะฮะวิธีแบบนี้นะครับก็เหมาะมากเลยนะครับกับคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบ slow life นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กัน

ับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตไวตี้ปริทัศน์คืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าภูเก็ตเราจะเติบโตไปเป็นเมืองเมโทรโพลิสระดับโลกมีนวัตกรรมใหม่อย่างโบท็อกซี่หรือการจัดระเบียบเมืองที่ทันสมัยขนาดไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ก็คือพวกเราทุกคนที่เป็นคนท้องถิ่นที่ภูเก็ตนี่แหละครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะตามชายหาดสาธารณะและการส่งรอยยิ้มต้อนรับผู้มาเยือนสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับที่จะทำให้เสน่ห์ของภูเก็ตนั้นยั่งยืนตลอดไปและก็ตรึงตาในหัวใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าแม้แต่เราซึ่งเป็นคนท้องถิ่นไม่รักบ้านเกิดของเราเองแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่านักท่องเที่ยวที่ไหนจะมารักภูเก็ตไปมากกว่าคนภูเก็ตเองหากมันมีเคสแบบนี้จริงๆก็น่าอายนะครับเพราะว่าคนจากที่อื่นกลับมารักบ้านเรามากกว่าเราที่เป็นเจ้าของบ้านเองซะอีกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยถนนลื่นขับรถขับลาเดินทางไปไหนมาไหนก็โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับมีน้ำใจให้กันบนท้องถนนนะฮะเพราะหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าที่การจราจรมันติดกันยาวยืดนั้นเป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีน้ำใจให้กันนะครับหรือว่าบางครั้งทั้งสองฝ่ายต่างต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันนั่นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆก็ต้องลำบากไปด้วยนะครับคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันอย่างมีความสุขนอนหลับฝันดีมีพลังเต็มเปี่ยมพร้อมลุยงานในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับรายการภูเก็ตไวตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้นะครับจ็อกกี้และก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการจุลประสีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามาแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
6: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหา
5: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
7: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนการ์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
5: ส ำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเนืองแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
8: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติน
10: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
12: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปโยโยสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6 นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2 นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8 นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23 นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5 นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5 อันเดอร์พาร์ 67สกอร์รวม4 อันเดอร์พาร์ 140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวดจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรก ขณะที่โปรจีโนอัธยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70แต่สกอร์รวมอีเวนพาร์144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis TourJ60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดง

0: ุมใช้มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณสุทธิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็ใช่ไหมมันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดี
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
2: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่สองสมัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โอ้น่าจะมีความสุขนะ
1: มากกว่าเป็นสมัยที่สามเหรอ
2: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได้วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกวกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพแล้วเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขาจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บางเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อ
1: ่
2: ะ
1: อิหร่านนี่ต้อง9แล้วสิอันนี้9แล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านฉะนั้นต้อง9แล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง ก้ด้วยครับยากลำบากและยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์เราไห
1: มไม่มี
2: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีที่สุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเชกตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเชกก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเชกตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
1: อ
2: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไห
1: ม
2: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็คก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายเยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณดุยชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรปมีแต่กันเป็น
2: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไห
1: ม
2: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอห้าเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเลนเตนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีอย่างนั้นก็โอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือหรือเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะค
1: ุ
2: ณ
1: ชัยคงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: ดังนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณสุริชัยเห็นไหมว่าเรานี่
3: เราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
3: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
3: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
3: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเฉาผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
1: ้
3: เอ้าคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีรอห้าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดอ่ะ
1: ใช
3: ่ใช่ไหมรอห้าเนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้งสองเที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองไป15ประเทศแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
1: ม
3: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโอ
1: ้
3: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกนี่มีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณทวีชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: นี่น้อยมาก
3: เออแต่พอรอห้าของเราถ้าไม่ใช่รอห้าของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่หนึ่ง
3: วิสัยทัศน
1: ์แล้วก
3: ็ผู้นำของรอห้าเราม องเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเสร็จไห
1: ม
3: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: คนดี
3: คุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
1: ้
3: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
1: โอ้
3: ฮะเห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
3: ไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะ
1: ท
3: ำคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เ
3: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่
3: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
1: ่
3: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
3: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
1: มพยายาม
3: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
1: ม
3: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
3: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารพาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไงติดปีแห่งความหลังนี่วิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหมGDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
1: ใช่ใช
3: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณที่ชายดูวิโดโดเนี่ยกล่องๆนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์อ่ะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แกว่า
3: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริง
3: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าว
3: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณริชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
3: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสเวนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
3: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
1: เอออ
3: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณสุริชัยลองคิดดูว่าคุณสุริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
3: เอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอ็กโนมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
3: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาแค่สิบปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
3: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
3: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นไห
1: ม
3: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิบูโรให้โพลิบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหมเห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่างใ ฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
3: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
3: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
3: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยห้าหกข
1: ้
3: อเอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอ้คนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยังไง
3: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงไม่กรมนะ
3: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณธวิชัยหน่อยได้ไห
1: ม
3: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังค
1: ม
3: นะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณวิชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้ยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
3: อ้าวแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีเขาทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
3: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกอนยูนี่เขาวางลีกอนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณนิชัยคิดว่ายังไง
1: ใช่มาอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต้องใช่ไหม
3: วันนี้นะผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไหม
1: ก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
3: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
1: ม
3: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
1: ่
3: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ท
1: ุ
3: กคนในระบบราชการทุกคนนี่จะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช่
3: แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้า
1: โอ้โ
3: ห ระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช่
3: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาแต่คนที่มันทำนี่ใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่า
1: ใช
3: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
3: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่าประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จ ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
3: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุ่นแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วม งานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตติยไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมลสวทน่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไขครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะวนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย ยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่รู้ว่ายุคนี้เป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถข้างหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถข้างหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไรอะไรยากไรความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไรไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยนะไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่ทัดเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรนะเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนชีวิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคม เนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกนะที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรนะเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจรักใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ย เราก็เอาความรู้ของเราน่ะที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ย

พอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเรานะที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเป็นเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกข้อนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจ

ขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะวิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กับขาวไอ้ที่ยาวก็กับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนกระกับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้กันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขา
แต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมมุกธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนนะครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดและก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมอย่างท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำอันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่า
ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้บกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าอิติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 น.ของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิรัสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัสสรการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ข้ามาชั่วโมงที่2ของทนต้นตรีคืนวันอาทิตย์เป็นยอดรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัทโคคุมเสียในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง08163464520816346452นกขับไฟกวีศรีชาไรน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความเข้ามาเรียนเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนื้อครับอ้ายงั้นแน่นอนนะครับถ้าเราฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะๆซึ้งๆนะฮะเบาๆสบายๆมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เพลิมเพลินไปและเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกอบเกลาในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีส่วนถนนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นางาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของเพื่อชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคารวาลและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนางา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคารวาลน้อยด้วยเห็นไหมครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกแล้วก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องทนดนตรีทั้งนั้นนะทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ทนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่า

ด้วยมาริโฮน่ากันครับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทาง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: มมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นๆแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม41นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุวิศมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟแล้วก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยจะถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

ศิลปินที่เดินทางกับนักงานคารวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคารวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับท่านคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็ลาให้ต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองประกิจและกัญจนันท์วสันต์มุ่งสว่างสมเกียรติแท้มณีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุริสมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาในเกินฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับปูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

Three.

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคุณทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตาสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวพลีรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรามารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ องหาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโต๊ะโมะที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะได้นี่นะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีดนตรีก็แบบนี้นะฮะน่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมบินยศรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับทุกนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับการเสด็จประชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดามดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นเนี่ยที่ชัยเดชครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนเราเล่น

ี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

พลงที่คุณขอเพลงของน้ำหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เว้ยผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับเพราะว่ารู้สึกจะอ่านว่าเห็นว่ามีขอน้ำหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์จะไม่ใช่ทนดนตรีทางภาควิทยุนะครับภาควิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงนู้นถ้าตรงนู้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางของแปดมาใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของระวังอะไรกันครับ

ังหาว่าที่ขอเพลงของน้าหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับมาใหม่ใต้เงาจันทร์ของนิดไลสื่อคุณเป็ด ND 91นนทริตเหรอครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสวรสขอทันน้อยอาจารย์ไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิศกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND 91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ใช่เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่น้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไว้มากมายว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแต่บางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าเขาจะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือก

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องพอดีเพลงจังหวะเร็วๆสนุกจังหวะมันก็จะเกิดโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่นะครับช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเรียวเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาที่หลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอารมณ์อร่วยให้กันแล้วกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างในข้างไหนก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันให้เป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์มงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมรัตน์ควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียบเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาวทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับแล้วเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผมก็มีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งได้

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยโดยการจะนำประเด็นข่าวสารทั่วไปหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆมาพูดคุยดูซิว่าจะมีประเด็นธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณสมบัติครับ
0: เป็นประเด็นข่าวสารนะครับมีไฮโซท่านหนึ่งนะครับที่โซเชียลเนี่ยเขายกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ผู้ชายที่ถูกยกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะครับคือแง่มุมตรงนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดใจไฮโซท่านเนี่ยนะเปิดใจทั้งน้ำตาสะท้อนปัญหาภายในบ้านนะครับบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายมาจากกรณีที่ถูกคุณแม่แท้ๆเนี่ยฟ้องร้องขับไล่เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังท่านนี้ฮะคุณไก่เนี่ยก็นึกถึงเมื่อวันพฤหัสที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ฟังสิงคาลักกสูนะครับตามอ่านนะครับตามไปอ่านนะตอนท้ายกล่าวไว้ว่าการให้1เจรจาไพเราะ1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนคนนั้นตามควร1ทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาและบิดาไม่พึงได้รับคำนับถึงหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรนะครับและต่อด้วยครับว่ายกตัวอย่างที่เกาหลีใต้มีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้พ่อแม่รวมถึงก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะคิดได้เลยทอดทิ้งลูกได้รับมรดกจากลูกอีกต่อไปกฎหมายนี้รู้จักในชื่อกฎหมายคูฮารามีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีจะมีผลบังคับใช้ในปี2020นะครับปีนี้มาครับใช้แล้วต้นปีนี้นะครับคำถามคือว่าในฐานะบุตรควรวางจิตและปฏิบัติต่อมนุษย์คุณแม่อย่างไรเมื่อไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้รักและนับถือได้ครับ
1: อย่างในข้อนี้มีหลายประเด็นเลยเราประเด็นเรื่องธรรมะที่คุณไก่ท่านผู้ถามเนี่ยยกขึ้นมาก่อนแล้วก็คือข้อมูลที่มาจากสิกขาลักษณ์แต่สิกขาลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็พ่อเนี่ยเพิ่งตายคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียคุณพ่อของนายสิกขาลักษณ์เนี่ยนะก็มีศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยคือระดับที่เราเป็นโสดาบันขั้นผลด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่สนใจธรรมะจะให้ทานใส่บาอะไรไม่เอาไม่สอนชวนไปก็ไม่ไปแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอ้ถ้าเราตายไปนี่แล้วลูกเราไปเจอเพื่อนชั่วนี่โอ้มันคงจะไปไม่ดีโอ้แล้วเราเป็นขนาดเป็นโสดาบันแล้วลูกเราจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปได้เรื่องที่ไหนแค่ก็เลยมาคิดคุณพ่อของสิกขาลักษณ์นี่นะมาคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นอุบายเขาเรียกว่าความรู้ที่อยู่ในคำมือเนี่ยนะครับคำมือของคุณพ่อก็จะมีศัพท์คำนี้คำมือของคุณพ่อคือสิ่งที่ความลับที่คุณพ่อกำไว้ไม่ยอมบอกจนกระทั่งว่าจะตายพ่อเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์เคยดูหนังจีนไหมที่ว่าก่อนตายจะสั่งเสียอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคำสั่งเสียนั่นแหละทีนี้พอจะเองกายตายปุ๊บสั่งเสียลูกเอาไว้แล้วตายไปเลยคำสั่งเสียของคุณพ่อตัวนี้เป็นที่บอกว่าติดอยู่ในใจของนายสิกขาลักษณ์มากนั่นคือพ่อเขาบอกว่าลูกให้บูชาทิศนะให้บูชาทิศบูชาทิศนี่คือคำนี้จำแม่นเลยบูชาทิศเหรอก็คือต้องกราบทิศไหว้ทิศอะไรอะว่าอย่างนี้ทิศนี่หมายถึงทิศทางไงแต่อีตาคนนี้ก็เลยแบบถือเอาตามนั้นเลยแบบที่พ่อบอกเนาะว่าตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแกก็อาบน้ำเรียบร้อยหวีผมเรียบแป้แต่งตัวงดงามพรมน้ำหอมต่างๆเสร็จปุ๊บออกมาด้านกราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวากราบไปข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างๆกราบพ่อบอกให้บูชาที่แกก็เลยทำอย่างนี้
0: ครับ
1: ทีนี้ทำไมพ่อถึงสั่งไว้อย่างนั้นนี่คือคำสั่งเสียก่อนตายเพราะว่าพ่อของนายสิกขาลกะเขารู้นะพระพุทธเจ้านี่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่ใครจะแบบจะโชคดีป่านนี้เนี่ยหรอไหมพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเนี่ยเดินบิณฑบาตเนี่ย
0: โชคดีมาก
1: แต่ลูกเขาไม่ยอมใส่บาตรไงเข้าใจไหมเขาก็เลยโอ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามพอลูกออกไปบูชาทิศตามคำสั่งของพ่อทุกเช้าทุกเช้านี่วันหนึ่งเจอกับพระพุทธเจ้าคุณสมบัติเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเอ้าหนูน้องน้องทำอะไรเนี่ยโยมนี่ทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าบูชาทิศไงพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับเอ้าเขาไม่ได้บูชาทิศกันอย่างนี้ท่านก็เลยสอนจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี่คือที่มาของพระสูตรนี้ว่าแล้วท่านสอนนายสิกขาลกะเนี่ยสอนเรื่องอะไรเราก็สอนเยอะเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องที่ทั้ง6แล้วก็คือข้อความตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสูตรผนวกก็เรียกว่าอะไรเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรคาถานี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคำกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้สรุปมันก็ได้พอประมาณนั้นก็คือจึงได้ธรรมะ4ข้อนี้ออกมาเรียกว่าสังคหวัตถุ4นะสังคหวัตถุ4ในเรื่องของทิศที่เราจะต้องมีหน้าที่ต่อกันนะคือเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าที่ทั้ง6ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาทิศเนี่ยคุณพ่อเขาสั่งไว้แต่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยเบื้องขวาคือครูอาจารย์เบื้องหลังคือลูกคู่ครองสามีภรรยาเบื้องหลังเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องล่างคือลูกน้องลูกจ้างเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์คือนักบวชทั้งหลาย
0: ครับ
1: ถ้าเรารักษาทิศทั้ง6ให้ดีได้เราจะไม่มีภัยจากทิศนั้นๆนะคำว่าภัยจากทิศนั้นๆหมายความว่าอันตรายนั่นเองเราจะกลุ้มใจเราจะกังวลใจถ้าคุณทำหน้าที่อันใดหนึ่งในทิศทางนั้นไม่ถูกต้องอาจจะมีภัยเราจะสุกลุ่มใจเพราะนั้นหมายความว่าอ้าวก็ถ้าเขามีปัญหากันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกเอาแสดงว่าตัวลูกทำหน้าที่ทิศเบื้องหน้าไม่ดีตัวพ่อแม่ทำหน้าที่ทิศเบื้องหลังไม่ดีเข้าใจนะทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีอย่างสมมติสามีภรรยากันแหละ
0: ครับ
1: สามีทำหน้าที่ของสามีดีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาไม่ดีโอเคไหมสมมติเป็นอย่างนี้นะสมมติเป็นอย่างนี้ลูกทำหน้าที่ของลูกดีแต่พ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ดีสมมติเป็นอย่างนี้เพื่อนทำหน้าที่ของเพื่อนดีฉันทำของฉันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไม่ดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปัญหากับทิศนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะมีปัญหาของเขาเองตรงนี้เราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้ไงเราต้องตั้งจิตว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วก็จะหมายสมมติลูกทำหน้าที่ของลูกลูกทำหน้าที่อะไรเอาก
0: ็แต่บิดามารดา
1: ใช่ดูแลบิดามารดา
0: บิดามารดา
1: ใช่ทำตามหน้าที่รับมรดกอะไรต่างๆก็ทำไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่เช่นไม่คุ้มครองรักษาไม่ให้การศึกษาตามควรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็คือไม่อุปการะเลี้ยงดูว่าอย่างนั้นเถิดปล่อยให้ตามมีตามเกิดไม่ได้ทำหน้าที่ของบิดามารดาอย่างแท้จริง
1: ปัญหาคืออะไรก็คือจะมีปัญหากับคุณพ่อแม่เนี่ยจะมีปัญหาของตัวเองแต่ว่าคุณลูกเนี่ยเนื่องจากว่าลูกทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเราจะไม่มีปัญหาเราจะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอ้หน้าที่ของฉันจะไม่ได้ทำเราจะไม่เสียใจไงเราจะสบายใจในข้อนี้ว่าโอเคหน้าที่ของฉันจะได้ทำต่อให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำเราก็ทำได้ในรูปแบบที่เราทำได้นะเข้าใจไหมครูอาจารย์อย่างเช่นว่าเราทำบุญอยู่ที่ท่านเวลาที่ท่านจากไปหรือเวลาที่ท่านยังอยู่เราก็ฟังเราก็ทำตามในส่วนที่ทำได้อย่างเงี้ยนะก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็จะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเราจะไม่เป็นแล้วพอเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องภัยจากทิศทางนั้นเนี่ยจะเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วหมายความว่าถ้ามีการสืบสวนสอบสวนหรือทำอะไรคือแน่นอนมันมีการกระทบกันนะถ้าบอกว่าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขานี่ต้องมีการกระทบกันแ แต่ว่าภัยเนี่ยจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นภาษามีภรรยาเนาะก็ถ้าฝ่ายภรรยาไม่นอกใจแต่ฝ่ายสามีนอกใจภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วแต่สามีไม่ทำหน้าที่ของสามีเพราะฉะนั้นสามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเนาะไม่เดือดร้อนคือหมายถึงไม่เป็นภัยอ่ะแต่ว่าภาษามันกระทบกันแน่นอนล่ะเราก็อดทนเอาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอหน้าที่ของใครไม่ทำเนี่ยคนนั้นอ่ะมีปัญหาแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นเราให้มั่นใจได้นะนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6เรื่องประการที่1
0: ครับ
1: ประการที่2ที่ท่านผู้ถามคือคุณไก่เนี่ยยกขึ้นมาในที่นี้สังกัดวัตถุสีอันนี้ดีมากเลยแล้วเฟรสตรงเนี้ยสำคัญเลยข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครทำเครื่องนี้นะเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาบิดาก็จะไม่ได้อะไรจากบุตรบุตรก็จะไม่ได้อะไรจากบิดามารดาถ้าไม่มีทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ก็เรียกว่าทำเครื่องคุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิรินี่ก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปมันจะทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปกับเคลื่อนไปได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆเนาะสูง
0: ๆ
1: โดยรวมทีนี้พอเรามีหิริโอตตัปปะแล้วเราจะ take action เราจะกระทำจะทำยังไงเราก็จึงมาถึงธรรมะ4อย่างตรงนี้ที่ท่านยกขึ้นมาพอเรามีฮิริโอตตัปปะแล้วมีความกลัวความนายต่อบาปแล้วแล้วยังไงถ้าคนไหนควรแก่ทานเราให้ทาน
0: ครับ
1: คนไหนควรที่จะแก่สิ่งของเนี่ยเราเอาสิ่งของให้เขาแต่บางคนเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งของข้าวของอะไรฉันมีอยู่แล้วฉันมีมากกว่าเธอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะถ้าเขาไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาไหมเราก็คือเจรจาไพเราะพูดดีๆกันหรือพูดดีๆกันพูดแบบว่าไม่ให้ทิ่มแทงกันคือจะเปรียบเทียบนะว่าให้เห็นส่วนต่างของสมมติอย่างให้ทานตรงข้ามกับให้ทานเนี่ยคือตระหนี่จะไม่ให้อันนี้คือตรงข้ามกันเราก็อย่าไปตระหนี่เราก็ให้นี่คือสำหรับคนที่ควรแก่สิ่งของข้าวของเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ควรแก่สิ่งของข้าวของก็มีข้าวของอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเนาะก็ควรจะเจรจาไพเราะเนี่ยพูดดีๆกันพูดดีๆก็ต้องมาเทียบเคียงกับอะไรที่มันพูดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีเนี่ยคุณสมบุญก็คือลักษณะว่าพูดแล้วมันกระเทือนใจเขา
0: ครับเหน็บแนมเจ็บปวดหัวใจทำให้เขารู้สึกไม่ดี
1: ใช่แล้วคำพูดประชดประชันต่อให้เป็นวาจาที่ฟังแล้วแบบไม่ได้มีภาษาพระขุนรามอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าวาจาหยาบ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนหอกเขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงไปซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาในทุกรูปแบบคุณสมบุญไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่ยังพิมพ์ข้อความใน Facebook
0: ใช่ครับ
1: แชร์สตอรี่
0: คอมเมนต์แย่ๆบนโลกออนไลน์หรือโพสต์ลอยๆ
1: โพสต์ลอยยังรวมถึงสัมภาษณ์สื่อข่าวบางคนเนี่ยคนในครอบครัวกันนะไม่รู้เรื่องของกันและกันนะจนต้องได้อ่านข่าวรู้สึกพิมพ์
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้บางทีพวกไฮโซทั้งหลายรู้อีกทีนะฉันรู้จักข่าวรู้สึกพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วก็เลยข่าวออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่
0: ออนไลน์จริงบ้างเท็จบ้างหรือจริงๆปนเท็จๆอย่างเง
1: ี้
0: ยคนสนใจนะพระอาจารย์ทำไมก็ไม่ทราบ
1: ก็เรื่องดราม่าไงเรื่องของคนอื่นก็ชอบสนใจก็เลยควรจะมีวาจาไพเราะถ้ามีวาจาไพเราะคำนี้คือไม่พูดสีไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ควรเอามาพูดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ควรเอามาพูดคืออะไรถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันอย่าพูดนั่นคือเรื่องที่ไม่ควร
0: ทะเลาะกัน
1: ใช่
0: เ
1: รื่องที่ควรจะเอามาพูดควรพูดเรื่องอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่มันจะสามัคคีกันที่มันจะลงกันได้แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าสมมติคนสองคนเขาไม่ชอบกันคนสองคนไม่ชอบกันนี่นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอย่างเงี้ยนะคุณควรจะต้องหาเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้มาพูดด้วยกันก่อนแล้วจึงค่อยพูดประเด็นที่เรายังลงกันไม่ได้อย่าเอาเรื่องที่ลงกันไม่ได้มาพูดกันก่อนไหนจุดไหนลงกันได้เรามาคุยกันก่อนมาเชื่อมกันก่อนต่อกันก่อนเสร็จแล้วอะไรที่มันไม่เคลียร์เราค่อยมาพูดจุดนั้นในภายหลังอันนี้คือลักษณะการเจรจาที่ควรจะเป็นอันนี้คือประการที่2ว่าใครไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาเราควรพูดดีๆกับเขา พูดให้แบบว่าฟูใจพูดให้ชื่นใจร่าเริงใจอันนี้ประการที่สองถัดมาประการที่สามคือการประพฤติประโยชน์แล้วคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องการให้เราพูดดีๆเขามากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าการประพฤติประโยชน์นี่อาจจะสำคัญกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประพฤติประโยชน์กับเขาอย่างเช่นคือมันจะแบ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคือการให้เนี่ยคือคนสูงกว่ามอบให้คนต่ำกว่าก็ได้แล้วหรือเป็นโอกาสพิเศษคนต่ำกว่าจะมอบให้คนสูงกว่าก็ได้ในโอกาสพิเศษใดๆแล้วเจรจาไพเราะนี่คือจะลักษณะที่ว่าคนเสมอกันทั่วไปนะโดยทั่วไปเช่นคุณเอากับข้าวไปถวายพระเธอก็เอากุ้งมาฉันก็เอากุ้งมาแต่ถ้าพูดว่ากุ้งของฉันเนี่ยออร์แกนิกนะกุ้งของเธอเนี่ยกุ้งเลี้ยงอันนี้คือวาจาไม่พ
0: อ
1: ถูกไหม
0: เปรียบเทียบละ
1: ไม่ถูกอันนี้คือยกตนแล้วก็ดูแคลนของคนอื่นแต่เราควรจะพูดว่าโอ้โหกุ้งของคุณพี่น่ากินจังเลยผัดนี่ดูดีของดิฉันเนี่ยนึ่งก็เราก็ถวายพระเหมือนกันเนี่ยก็จะฟังดูดีเห็นไหมนี่คือเสมอกันไปหรือลักษณะที่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่คืออันที่สามประพฤติประโยชน์ช่วยงานหรือทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นอันนี้ก็ประการที่สามจะไม่ได้ว่าเป็นปิยวาจาละทีนี้การประพฤติประโยชน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับพูดอย่างเดียวเพราะว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องทำงานด้วยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีชอบพูดอะไรนั่นนี่ไม่ดีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนั้นพูดดีๆดิคุณอย่ากินเหล้าดิคุณอย่าผิดศีลดิคือถ้าเราพูดเรื่องอย่าให้ผิดศีลกับคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยมันฟังไม่ไพเราะคุณโยนเขาจะฆ่ากันแล้วเขาจะขโมยกันแล้วเงี้ยเราเฮ้ยอย่าทำสิมันไม่ดีเขาจะไม่พอใจนะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเขาจะโกงอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยคุณอย่าโกงดิโอ้ยเขาเล่นเราเลยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเขาจะทำอยู่แล้วเขาจะพิจิตร
0: ขวางทางเขาไปขวางทางเขาซึ่งไม่ได
1: ้ในทางตรงข้ามก็จริงนะอย่างเช่นว่าถ้าคนมีศีลเนี่ยแล้วมาชวนให้ผิดศีลเนี่ยอุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดได้ไงเนี่ยก็จะไม่ชอบใช่ไหม
0: จริง
1: เพราะฉะนั้นสมมติเราเตือนให้เขาไปในทางดีเนี่ยแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ปิยวาจาเข้าใจไหมคือเขาเป็นคนไม่ดีอยู่นะเขามีส่วนที่ไม่ดีอยู่แหละแล้วเราเตือนส่วนนั้นของเขาว่าให้ทำดีสิเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาจะถือว่าวาจานั้นน่ะไม่ไพเราะแต่ขอโทษนะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะแต่มันจะเป็นข้อที่สามที่แยกกันกับเรื่องวาจาไพเราะไงวาจาไพเราะเราก็พูดอะไรเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนแต่นี้พอส่วนไหนที่เขาไม่ดีเราค่อยไปบอกให้เขาแก้นี่คือส่วนที่จะเป็นพฤติประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่มีศีลพูดอะไรให้เขามีศีลดิเขาไม่มีศรัทธาพูดอะไรให้เขามีศรัทธาดิศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเราให้เขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเราประพฤติประโยชน์แต่ประพฤติประโยชน์ในเรื่องสูงๆนี่คือศีลศรัทธาจาระปัญญาหรือประโยชน์ทั่วๆไปอย่างเช่นว่าไปทำจิตอาสาอย่างนี้นะไปช่วยสัตว์ในทะเลอย่างนี้นะทำมูลนิธิอะไรที่จะเพื่อสังคมอันนี้คือประพฤติประโยชน์อันนี้ก็ด้วยกันอยู่ในข้อที่3นี้แล้วก็ถ้าในบางเรื่องบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เรามาประพฤติประโยชน์ฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเธอตรงนี้แต่ว่าให้วางตนเสมอกันก็ได้นะวางตนเสมอกันในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควรนะก็มาวางตนเสมอกันก็คือหมายถึงว่าทักทายกันทั่วไปถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เสมอกับเพื่อนหรือคนทำงานในที่ทำงานกับเสมอกันกับคนในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะให้เหมาะสมตามฐานะสูงต่ำของตนของตนก็จะไม่กระทบกระเทือนกันก็จะไม่ได้มีปัญหากันในสังคมแน่นอนสังคมครอบครัวคือมันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะหมุนไปได้หนึ่งหมุนไปได้คือดำรงทรงอยู่ได้พอครอบครัวดำรงทรงอยู่ได้หมู่บ้านองค์กรจังหวัดประเทศก็จะทรงกันอยู่ได้หมุนไปได้ตรงนี้ก็จึงเป็นหมวดธรรมะที่ดีมากๆนำมาจากทำเครื่องคุ้มครองโลกคือฮิริโอตัปปาแล้วก็มาถึงสังฆวัตถุ4นี่คือประการที่2 ประการแรกเราพูดไปแล้วนะที่มาของพระสูตรประการเรื่องของทิศทั้ง6นะประการที่2เราพูดถึงเรื่องสังหาวัตถุ4ละ
0: ครับอาจารย์พระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงทิศทั้ง6ทิศทั้ง6พระอาจารย์ได้แจงรายละเอียดไปแล้วทิศทั้ง6เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัจจัยในชีวิตไม่เหมือนกันการจะเรียงลำดับว่าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นคนที่มีสามีหรือภรรยาอ่ะก็จะมีอีกครอบครัวนึงการที่จะไปดูแลทั้งบุตรทั้งสามีภรรยาของเขาอ่ะรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันยากที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันพระอาจารย์อะไรคือการบูชาทิศทั้ง6เนี่ยมีทางออกไหมฮะจะทำยังไงให้มันสมดุลกันหรือดีที่สุดในการที่จะบูชาทิศทั้ง6คือโอกาสที่จะบูชา6ทิศด้วยความ
1: ตั้งใจที่มีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปัจจุบันพระอาจารย์มีทางออกไหมครับ
1: ก็ตรงนี้แหละที่เป็นความบีบคั้นของผู้ครองเรือนคุณสมบัติ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยคุณต้องดูแลทิศทั้ง6เนี่ยมันมาทุกด้านน่ะจริงๆอ่ะ
0: ถ้ามันมาทุกด้านเราอยากจะทำให้ได้ทุกด้านจริงๆแต่มันยาก
1: อ่ะ
0: พระอาจารย์มันติดขัดไงสมมติบ้านพ่อบ้านแม่อยู่หลังนึงไปอยู่กับสามีภรรยาอีกหลังนึงบางทีข้ามจังหวัดอาจารย
1: ์นั่น
0: น่ะดูแลกันยังไงอ่ะส่งเงินไปให้มันพอหร
1: อ
0: หรือบางคนไม่ส่งไม่ส่งแล้วยังไงแล้วมันเป็นการไม่บูชามั้ยฮะหรือให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ไปให้ความสำคัญกับคนที่เรามาเจอทีหลังหรือไปให้ความสำคัญกับบุตรธิดาที่มาหลังบิดามารดาเนี่ยยังไงดีอาจารย
1: ์หลักการเป็นอย่างนี้คุณสมบัติเพื่อที่จะคลี่คลายเพราะว่าการบีบคั้นเนี่ยมันคือลักษณะของผู้ครองเรือนอยู่ถูกบีบคั้นอย่างที่ว่าจากทุกทิศทุกทางแต่เพราะฉะนั้นจะคลี่คลายออกพระพุทธเจ้าจึงให้แนวเอาไว้โอเคหน้าที่นะคุณต้องทำให้ครบแต่เช่นถ้าพ่อแม่หน้าที่ของลูกคือเลี้ยงดูตอบแทนช่วยเหลือทำงานในโรงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะรับมรดกแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เมื่อท่านลงหลับไปเอาละถ้าครอบครัวแล้วล่ะครอบครัวภายในและสามีภรรยาก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ดูแลเรื่องจัดการทรัพย์สินตามควร
0: ครับ
1: ทีนี้พอมันไม่ใช่แค่นี้ยังหน้าที่การงานอะไรต่างๆใช่ไหมบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยทรัพยากรกูมีเท่าไหร่และทรัพยากรนี่มีอะไรบ้าง1ความคิดความคิดมันสมองของเรานี่เป็นทรัพยากรได้2เวลาเวลาและ3เงินมีแค่3อย่างนี้เอาเรื่องเงินก่อนเพราะเงินเนี่ยสำคัญเอาเรื่องเงินเนี่ยเงินคุณแบ่งยังไงเงินเนี่ยคุณแบ่งให้ใช้จ่ายใน4หน้าที่นั่นคือเลี้ยงดูเนี่ย1แล้ว2ต้องมีส่วนที่เก็บ3ต้องมีส่วนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นสงเคราะห์และ4ส่วนที่จะทำบุญให้ทานให้ทานเลยให้ทานนี่คือหมายถึงว่าให้กับสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังเอาบุญแล้วเราบังเอาบุญข้อที่4 1ตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใช่ไหมหลักการก็คือเราก็ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนี่คือเบสิกเลยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
0: หมายถึงการปฏิบัติใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเงินทองมีเท่าไหร่เรามาดูค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เรามาดูแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจ่ายได้มากแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยนี่คือในส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองเราต้องมีส่วนที่เก็บเพราะถ้าเราจ่ายหมดเลยเราไม่มีเก็บมันอันตรายเราจะกังวลใจเราจะเครียดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเราฉันเก็บส่วนนี้ไว้อย่างน้อยจิตใจเรายังสบายได้ส่วนหนึ่งแล้วสามสี่คือส่วนที่เราจะให้ต้องมีแล้วสามเราจะสงเคราะห์ใครมีงบเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนน้อยให้ทานต่อไปอีกมีงบเท่าไหร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไปแต่ต้องทำครบหน้าที่พอทำครบหน้าที่ปุ๊บจิตใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสบายจุดหนึ่งแล้วทีนี้เหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องมาบริหารจัดการทุกคนแล้วบริหารจัดการเนี่ยก็คือถ้ามันมีน้อยมันก็ทำได้แบบน้อยๆอ่ะถ้ามีมากก็ทำแบบมากๆได้เรายกตัวอย่างเช่นมาพวกการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยนะถ้าเป็นมะเร็งเข็มละล้านคีโมอ่ะมีนะคุณสมบัติ
0: มีครับ ยามุ่งเป้าเนี่ยล้านหนึ่ง
1: แต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าประกันสังคมฟรีไม่ต้องจ่ายเออก็มีเหมือนกันคีโมเหมือนกันแต่แบบประกันสังคมจ่ายเราไม่ต้องจ่ายก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ว่าเงินทองใช่ไหมสองความเวลาเวลาเราก็แบ่งเอาแต่ว่าบางทีเราจะไปจุดนั้นบางทีเราจะมาจุดนี้และสามความคิดความคิดนี่ก็คือลักษณะที่ว่าอย่างเราจะมีใครช่วยเหลือไงไหมเช่นเงินคนแก่เรื่องการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือความคิดที่เราจะต้องคิดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำเองก็ได้หรือจัดการให้กระทำก็ได้จัดการให้กระทำก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเช่นบางคนบางทีคุณอาจจะจ้างพยาบาลช่วยคนดูแลคนป่วยช่วยหรือให้ไปอยู่สถานเดย์แคร์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะตัวเองไม่ได้ลงมือทำแต่ว่าให้คนอื่นตัวเองเป็นคนจัดการให้คนอื่นมาช่วยทำได้เพราะฉะนั้นทรัพยากร3อย่างนะคือ1เวลา2เงินทองและ3ความคิดเราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้าตัวเองทำไม่ไหวต้องหาคนช่วยซึ่งคนช่วยตรงนี้เราก็ดูว่ามันต้องมีทางบ้างอ่ะจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราจะคนให้คนข้างบ้านมาช่วยดูแล้วเราก็มีคอมเพนเซชั่นอะไรบางอย่างให้เค้าอย่างงี้นะให้เงินทองบ้างหรือมีน้ำใจอะไรต่างๆใดๆบ้างก็เพื่อนบ้านก็ช่วยได้ถ้าเราจะเอาความคิดข้อนี้มาแก้ปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้3อย่างต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมซึ่งอันนี้นะเป็นภาระไงคุณบุญของผู้ครองเรือนนี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบมันเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณก็ต้องมีหน้าที่ของพ่อแม่คุณจะมาปฏิเสธหน้าที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยไม่ได้หรือคุณมีเพื่อนฝูงเราก็ต้องมีหน้าที่ของเพื่อนฝูงเช่นผู้จ่าไพเราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะแบบว่าไม่ทำหน้าที่ทั้ง6มันจะมีภัยอันตรายมาจากทางทิศนั้นๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้กลุ่มใจคุณจะต้องได้เสียใจใดๆอันหนึ่งอะไรไงอ่ะอีกทางหนึ่งทำไงบวชจ้าเข้าใจไหมมาบวชบวชเนี่ยก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเนี่ยเป็นภาระเป็นทุระเป็นการบีบคั้นของผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้มันตัดออกแล้ว
0: เคยมีภาระก็ตัดภาระออกเช่นมีเมียมีลูกมีอะไรก็ตัดออกอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ตัดออกพ่อแม่ก็ตัดออกเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็อีกสถานะหนึ่ง
1: ใช่งานนั้นงานนี้อะไรเราก็จะไม่ต้องไปละเดี๋ยวงานของเพื่อนเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ต้องไปละถ้าเป็นนักบวชแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เฮ้ยเขามีงานศพไว้เราต้องไปไหมมันก็ต้องใส่ซองใส่ซองคุณเอางบจากตรงไหนคุณต้องแบ่งมาอย่างเงี้ยนะเผื่อเอาไว้คิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแต่เพราะฉะนั้นทางรัฐทำยังไงทางรัฐเขาพยายามช่วยคุณสมบัติรัฐเนี่ยพยายามช่วยเหลือประชากรของตนเองทีนี้แนวทางการช่วยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเนี่ยให้เงินทองทรัพยากร3อย่างอย่างที่ว่าเงินทองเวลาหรือว่าเรื่องมันสมองใดๆแล้วเรื่องมันสมองใดๆเขาก็ออกกฎหมายคุณสมบัติออกกฎหมายเนาะออกกฎหมายว่าไงในเกาหลีเนาะไม่ให้พ่อแม่ใช่ไหมที่ละเลยลูกได้รับมรดกของลูกอีกต่อไป
0: ได้รับมรดกของลูกใช่ถ้าลูกจากไปก่อนนะครับ
1: ถ้าลูกจากไปก่อนแล้วลูกปกติแล้วเงินก็จะกลับไปที่พ่อแม่เน
0: า
1: ะ
0: มีทรัพย์สินพ่อแม่ก็จะต้องได้ในฐานะมรดกผู้รับมรดกแหละถ้าลูกตายก่อนเนาะ
1: นี่คือในทางกฎหมายใช่ไหมทีนี้เพราะในทางกลับกันเนี่ยใช่ไหมสมมติถ้าพ่อแม่ตายก่อนแล้วลูกจะได้รับไหม
0: ลูกก็ต้องได้รับครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้คือถ้าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นอันนั้นตัดเลยฮะคนไหนก็ได้รับคนนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายก่อนลูกก็จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยตายก่อนบิดามารดาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีคู่สมรสไหมถ้าคู่สมรสเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็ลงไปสู่พ่อแม่ นะฮะอ๋อถ้ามีลูกก็ได้เออแต่พ่อแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ในกรณีของเกาหลีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลลูกเลยละเลยทิ้งลูกเนี่ยก็ไม่ได้เลยสักบาทนะฮะเ
1: ออแล้วถ้าในทางกลับกันว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ตายไปก่อนใช่ไหมลูกจะได้เงินจากพ่อแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุใน
0: โดยกฎหมายไทยได้ครับได้เว้นแต่บิดามารดาจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ามอบให้คนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่นให้วัดอย่างเงี้ยคือลูกก็ไปแย้งไม่ได้นะครับหรือจะไปยกให้ยกให้ผมทรงพลเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ได้ไม่ยกให้ลูกก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าตัดอาณาจักรมรดกแนวภาษาบ้านๆนะก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นได
1: ้โอเคทีนี้มันน่าจะมีกฎนี้ด้วยว่าถ้าเขาสามารถออกงี้กับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ได้รับใช่ไหมก็ออกกับลูกบ้างสิว่าลูกถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ให้ได้รับเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: ก็คือว่า
0: เกาหลีของไทยมีเหมือนกันฮะคือถ้าเนรคุณเนรคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูบิดามารดาก็เรื่องของการให้เนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกให้ไปแล้วนะฮะให้บ้านให้ช่องให้รถอะไรไปแล้วแล้วปรากฏลูกเนี่ยไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นเลยหลังจากมอบทรัพย์สินไปให
1: ้
0: ก็เรียกคืนได้นะฮะในเหตุแห่งการเนรคุณปกติการให้เนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับผมให้พระอาจารย์ให้ใครเนี่ยปกติถ้าเป็นให้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุในระคุณทางกฎหมายเช่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงดูอุปการะเราไม่ว่าจะเป็น

0: ตกให้ลูกก็รับทําตัวให้ดีในการที่จะรับอย่างเงี้ยนะก็สอดคล้องกันนี่มีหลักธรรมข้อนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราทําหน้าที่แล้วในจุดนี้อาจจะไม่ได้ต้องให้กฎหมายมาบังคับอ่ะเพราะว่ากฎหมายคืออาจจะออกครอบคลุมได้เท่าที่เขาจะออกได้
1: มันเป็นกฎเกณฑ์อย่างหยาบผมว่า
0: ใช่เท่าที่เขาจะทำได้
1: ใช่ละเอียดไปเยอะเลยก็
0: ใช่แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีในที่ทั้งหกแล้วความสบายใจความไม่เป็นพิษเป็นภัยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่ถูกบีบคั้นชนิดที่บอกว่าโอ้ทำใจไม่ได้เราให้ทุกคืนจะทำไม่เป็นแล้วเราก็จะพอทำใจได้เพราะว่าเราอยู่ในหลักธรรมธรรมะจะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สบายอยู่ได้แม้มีภาษาอะไรมากระทบอย่างนี้นะคนอื่นเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาไม่เป็นไรแต่เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จะได้รับการรักษาโดยธรรมเราก็จะมีความสบายใจได้เพราะนั้นตอบคำถามของคุณไก่ที่ถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะวางจิตอย่างไรในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ตรงนี้คือตามไหนตามธรรมะในเรื่องที่ทั้งหกตามสังฆวัตถุสี่ใครควรแก่ของเราให้ของใครควรแก่ปิยวาจาเราให้ปิยวาจาใครควรแก่การวางตนเสมอกันเราก็เฉยๆไปได้ตามให้เหมาะสมปุ๊บเราจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมธรรมะจะรักษาเราเราก็จะอยู่ในโลกได้เห็นข้อนี้ปุ๊บด้วยความสบายใจธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้อ๋อครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อเพราะคนนี้ไม่ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้เราก็มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวของเราแล้วก็รักษาในจุดที่เรารักษาได้นั่นเองก็จะสบายใจได้ท่าน
1: บ
0: ัง
1: ครับพระอาจารย์ฮะเวลาชีวิตเจอเรื่องผิดหวังอย่างกระทันหันตกงาน
0: อ
1: กหักสูญเสียคนรักก็จะมีคำทางโลกอ่ะบอกเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าทางธรรมคือการปล่อยวางช่างมันเถอะกับการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันไหมครับ
0: โอ้ต่างกันมากคุณตงบนเอาใหม่ก่อน
1: ต่างกันเหรอฮะ
0: ต่างกันมากต่างกันมากต่างกันมากคือเพราะอะไรเพราะว่าสมมติช่างมันช่างมันแล้วเราปล่อยวางปล่อยวางทั้งสองคำนี้เลยนะคุณตงบนมันแบบเป็นแบบโมหะก็มีแบบโมหะเต็มเต็มโมหะเต็มเต็มนี่คือโอเคฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบบอดฉับไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็อะไรก็ปล่อยวางนี่โมหะเลยโมหะคือแบบเหมือนนกกระจอกเทศซึ่งเรื่องนี้เขาพิสูจน์มาแล้วไม่จริงนะนกกระจอกเทศสมมติมันกลัวภัยใดๆมันเอาหัวซุกลงไปในดิน
1: ครับ
0: แล้วมันก็บอกฉันปลอดภัยแล้วเพราะฉันไม่เห็นศัตรูมันไม่ถูกไง
1: ใช่
0: มันไม่ถูกนี่คือการ์ตูนนะการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนกกระจอกเทศไม่ได้เป็นงั้นหรอกพูดถึงการ์ตูนนกกระจอกเทศในการ์ตูนเนี่ยมันจะมาหลบภัยโดยการที่เอาหัวซุกไปในดินไม่เห็นภัยใดมันก็บอกปลอดภัยแล้วไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราแบบเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเกิดเรื่องที่ช้ำใจแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่มันกลายเป็นเก็บกดด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจริงๆมันต้องมีขั้นตอนคุณบอกก่อนเราจะปล่อยวางได้ปุ๊บจิตคุณต้องคลายกำหนัดก่อนนี่คือพยายามจะไล่ลำดับให้นะก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนนะคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก่อนหน่ายก็เรียกว่านิพิทาแต่ก่อนที่คุณจะเบื่อหน่ายได้นิพิทาได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซ้ำๆย้ำๆก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบเป็นสมาธิก่อนที่คุณจะจิตสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องอะไรให้จิตคุณสงบนั่นคืออาจจะเป็นสติปัฏฐาน4หมายถึงพุทธานุสติคิดอะไรที่เราจะสบายใจได้ก่อนเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราคือศีลานุสตินึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราเป็นจักขานุสติพอเรามีสติเหล่านั้นปึ้งมีสติก่อนนะมีสติก่อนมีสติปุ๊บเราจะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้มันนิ่งๆสบายๆได้นี่คือขั้นตอนที่2 1สติ2สมาธิพอคุณมีสมาธิปุ๊บขั้นตอนที่3คุณจึงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นตอนที่3นี่ต้องทําซ้ําๆทําบ่อยๆเหมือนสับหมูสับๆๆๆๆๆๆๆสับหมูพลิกแล้วก็สับสับสับสับสับสับสับสับสับปุ๊บมันจะเกิดขั้นตอนที่สี่นั่นคือความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายก่อนนะหน่ายนี่ก็ใช้คำว่านิพิทาหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายขอไปไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเนื้อเบื่อหน่ายคือนิพิทาไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งตรงนี้แหละที่ว่าเขาจะผิดพลาดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเซ็งช่างมันปล่อยวางนี่ผิดพลาดได้เพราะอะไรเพราะถ้า

0: เซ็งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งเหมือนกับเราเบื่อสิ่งเนี้ยเบื่อของเนี้ยแล้วเราก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเลยแต่เป็นลักษณะความไม่พอใจความวุ่นวายใจนี่ก็จึงเบื่อเซ็งแต่เบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณจะหน่ายเป็นลักษณะของหน่ายเนี่ยมันจะเย็นมันจะนิ่งแต่เซ็งปุ๊บไงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อที่ทำงานนี้ก็ไปทำงานที่อื่นมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นตัวมันเองมันก็เกิดจากเป็นพวกของนิวรณ์เป็นพวกความวุ่นวายใจความไม่สงบแต่นายคือนิพพานเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันคือลักษณะที่เย็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาลักษณะที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแล้วถัดมาผลของนายนะคำตอบที่ยากคือคลายกำหนัดลักษณะการคลายกำหนัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาขนไก่เนาะหรือเอาผ้าไหมเนี่ยไปเผาไฟเอาไฟมาใกล้ๆปุ๊บมันจะงอออกจากไฟมันจะไม่งอเข้าหาไฟที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายแล้วจิตเราจะคลายกำหนัดตรงนี้แหละที่ว่ามันจะปล่อยออกเหมือนกำมือเรากำมืออยู่เนี่ยถืออะไรไม่รู้จะคลายออกมันจะคลายออกตรงนี้ตรงคลายออกคือว่าเราจะกำมือไปทางหลังมือไม่ได้สมมติเราจะกำนิ้วเราไปทางหลังมือมันไม่ได้ก็จะไหมลักษณะการคลายออกก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วมันจะถึงสเต็ปที่6ก็คือการปล่อยวางได้ก่อนที่คุณจะมาถึงความว่าปล่อยวางได้มันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนมาอีก5อันก่อนนะถ้าเราไม่ได้มาตามสเต็ปนี้5ขั้นตอนเนี่ยแสดงไอ้ที่เราบอกว่าปล่อยวางช่างมันเนี่ยเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นปมอยู่ในจิตใจเป็นปมปมเนี่ยมันรอวันระเบิดอยู่ทุกคน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเป็นปมไปเรื่อยๆปมไปเรื่อยๆพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งมันระเบิดออกเลยบางทีพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะปมในชีวิตอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำไงคลายปมเราต้องมาตามขั้นตอนนี้ก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนแล้วก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพพิทาก่อนจะเบื่อหน่ายได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องสงบก่อนจิตเราจะสงบได้เราต้องตั้งสติไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยเจอเหตุการณ์อะไรไม่น่าพอใจนั่นนี่ตั้งสติทำยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆนี่หายใจลึกๆปุ๊บจิตเรามันจะมีกราวดิ้งมันก็คือจะสงบแล้วเราจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำนั่นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังทำไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละยอมรับมันได้นี่คือนายละ คุณนายละ อันนี้คือคุณจะปล่อยวางได้ไปตามเส้นทางนี้ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากนะคุณจะบนแล้วมันก็สามารถทำเร็วๆได
1: ้ยากเหมือนกันยากในฐานะคารวะเนี่ยยากตัดใจอะไรบางอย่างยากพระอาจารย์เราดีเป็นปีนะพระอาจารย์
0: ใช่พี่แต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราตั้งสติไว้แต่ทีนี้ระยะเวลาจากที่เราจะถึงจุดปล่อยวางมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วเนาะได้หมดอะอย่างน้อยให้เราไปถูกทางแล้วกันคือถ้าเราจะเอาเร็วๆแล้วผิดทางเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เร็วๆแล้วผิดทางยังไงมันก็ไม่ใช่ทางอะแต่ถ้าเรามาถูกทางแต่มันอาจจะช้าอันนี้สำเร็จกว่าเราจะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้อยู่มันมีสูตร
1: ครับ
0: แล้วคือกว่าเราบางทีจะปล่อยวางบางคนแบบว่าเป็นปีใช่ไหมเฮ้ยเราจะย่นระยะเวลานี้แล้วให้เราปล่อยวางได้เร็วเราไม่ต้องมาทุกข์นานการย่นระยะเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มเหมือนก
1: ับ
0: บ่มอินทรีย์นะคือเหมือนเราบ่มมะม่วงบ่มทุเรียนบ่มอะไรที่มันยังไม่สุกให้มันสุกนะซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีใช่ไหมบ่มอาจจะบ่มแก๊สใช่ไหม
1: มีวิธี
0: หรือบ่มหนังสือพิมพ์
1: มันไวขึ้น
0: ถ้าอยากให้ช้าๆก็ไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วๆก็บ่มลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงการบ่มอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยคือคุณธรรมอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราเนาะที่ว่าถ้าเรามีมากแก่กล้าก็จะบรรลุปล่อยวางได้เร็วถ้าเรามีน้อยไม่แก่กล้ายังอ่อน ก็จะใช้เวลานานใช่ไหมล่
1: ะ
0: อินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนาะศรัทธาต้องคู่กับปัญญาต้องปรับกันเนาะถ้ามันจะไม่แก่กล้านะถ้ามันไม่สมดุลเนาะหมายความว่าถ้าบางทีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันจะกลายเป็นความงมงาย
1: ครับ
0: งมงายลุ่มหลงแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็กลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอินทรีย์มันก็ไม่สมดุลอ่ะมันก็ไม่แก่กล้า
1: ครับ
0: วิริยะกับสมาธิต้องปรับกันวิริยะกับสมาธิต้องปรับกันเป็นคู่นะหมายความว่าถ้าสมาธิมากเกินไปจิตมันก็จะเฉยแฉะเฉยชาไม่อยากจะทำอะไรลักษณะของขี้เกียจขี้คร้าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิริยะมากเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายนั่นนี่ความเปลี่ยนมากเกินไปเนี่ยต้องเอาสมาธิเพิ่มต้องเพิ่มส่วนที่เป็นสมาธิเพื่อปรับไปถ้าศรัทธามากเกินไปต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาต้องปรับไปแต่พอเราปรับให้สมดุลกันเนี่ยมันจะหมุนไปได้หมุนไปได้เร็วนี่คือแก่กล้าได้เร็วพออินทรีย์เราแก่กล้าได้เร็วเราจะปล่อยวางได้ดีได้เร็วได้ไวเพราะฉะนั้นศรัทธาคืออะไรก็คือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สตินี่ต้องมีมาก่อนเลยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิคือจิตสงบวิริยะคือการพิจารณาการมองเห็นมุมใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เร็วถ้าเราอินทรีย์5แก่กล้าเอาตรงนี้มาบ่มถ้าบ่มทำไงก็ทำมากๆทำบ่อยๆก็เป็นการบ่มได้นั่นเองเ
1: ห็นป่ะครับต้องมีหลักการมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เห็นป่ะ
1: พระอาจารย์เวลาไปปฏิบัติธรรมเวลาเข้าวัดเนี่ยจะมีคนที่เขาเหมือนกับปฏิบัติธรรมมานานพอปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันเนี่ยแก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอนคนอื่นๆที่มานะฮะคือวิธีการสอนก็มีหลากหลายแหละแต่บางครั้งสอนด้วยวิธีการติอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรือต่อว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมพระอาจารย์คือหรือมีแนวทางอื่นๆไหมพระอาจารย์เคยเห็นไหมแบบนี้อาจารย์พระอาจารย์
0: คืออันนี้เป็นบวกและลบเนาะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีจิตสงบเราจะมีศรัทธาเราจะมีอะไรต่างๆคือเราเห็นธรรมะนั่นแหละเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนี่คือลักษณะของธรรมะคุณสมบัติที่ว่าพอเรารู้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดไว้ไม่รุ่งเรืองและยิ่งบอกต่อยิ่งดีไม่บอกต่อไม่ดีเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ควรจะที่จะให้คนอื่นเขารู้ทำไปบ้างนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ที่เอาก็ดีสิเพราะว่าพอฉันรู้ธรรมะแล้วฉันก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันเก็บคนเดียวเข้าใจไหมคือสมมติเราได้สิ่งของคุณได้เงินล้านมาฉันไม่แบ่งกันแล้วฉันเก็บคนเดียวแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคุณได้ธรรมะมาโอ้ถ้าคุณได้จริงๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเหมือนเรามีของกินดีๆโอ้ถ้าคนอื่นได้กินด้วยมันจะดีมากๆเลยเขาจะคิดอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาได้เห็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนคือมีความรู้สึกต่ออัตถะมีความรู้สึกต่อธรรมะทำให้คุณจะพยายามที่จะเผยแผ่ขึ้นมาโอเคนะอันนี้คือถูกต้องคือดีบวกทีนี้ในการเผยแผ่ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราพูดติคนนั้นมากคนนี้อันนี้ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ดีละเดี๋ยวคนนั้นไม่ดีอย่างงี้วิธีนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีละไม่ถูกละในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าการที่จะมาติคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีการเทศการบอกการสอนก็ต้องมีลักษณะอยู่5ประการนะคือไม่เทศกระทบตนไม่เทศกระทบคนอื่นพูดไปตามลําดับไม่ลัดขั้นให้ขาดความเป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาแสดงธรรมก็แสดงไปตามตัวบทลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการประกาศธรรมะได้ดีแต่เพราะว่าไอ้การที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมกับการที่เราประกาศธรรมเนี่ยมันคนละส่วนกันเราคนละส่วนกันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะ
1: ครับอ
0: าจารย์ถึงต้องแบ่งแยกตรงนี้นะแยกว่าไอ้ส่วนที่เรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของดีมากๆเลยควรจะบอกต่ออันนี้ดีงามอันนี้คุณทำได้แต่การบอกต่อธรรมะนี่มันต้องแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงให้แนวว่าบางคนพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อคนอื่นพอเพื่อตัวเองคือตัวเองรู้ทำได้ บรรลุธรรมได้แต่การจะมาบอกต่อคนอื่นเขาทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำไม่ได้ก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ตรงนี้แหละคือหลักการที่ดีของธรรมะนะคุณสมบัติพอเราแบ่งแยกตรงนี้ปุ๊บบางคนตัวเองทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉันไม่ได้เห็นธรรมะข้อใดๆเลยแบบตันตื้อเลยแต่ว่าเขาสามารถเทศบอกสอนได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไ
1: หม
0: ให้คนอื่นบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่ามีคนพูดกันมากคุณสมบัติที่บอกว่าเอ้ยคุณต้องทำให้ได้ก่อนดีคุณถึงจะมาสอนคนอื่น
1: ใช่
0: คุณต้องทำให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสอนคนอื่นได้คือสำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น 100% หมายความว่าคุณเห็นบ้างแล้วก็คุณก็มาบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยถึงจะถูกเข้าใจไหมเพราะว่านี่คือผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาไพบูลย์หรือใครก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ทำอะไรบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นมาตอนนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะสอนทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยเราจะเรียกคนที่สอนทฤษฎีสัมพันธภาพในฟิสิกส์ม.ปลายทุกวันนี้นะให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกเขาว่าครูผู้สอนเราจะเรียกว่าผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว
1: ้
0: ผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะ
1: มีเหตุและผล
0: ใช่ไหมก็คือจะไม่ได้เรียกคนที่บอกต่อกันมาว่านี่คือผู้สอนแต่ไม่ใช่เขาบอกต่อเฉยอาจจะมีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เพิ่มเติมก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแต่ไม่ใช่ผู้สอนไม่ใช่ศาสดานั่นเองศาสดาว่าผู้สอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ศาสดามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนี่บอกต่อเฉยทีนี้พอบอกต่อแล้วเราก็บอกต่อให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้บอกทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ถึงจะดีนะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเต็มที่แต่เขากำหนดอรรถะและเปลี่ยนชนะได้ดีก็มีนะเคสอย่างเช่นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่สามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ก็บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นสองส่วนต้องแยกกันนะส่วนที่ปฏิบัติของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เทศสอนบอกสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝ่ายก็ดีมากแน่นอนนะแล้วก็ค่อยปรับไปแต่บางทีอาจจะด้วยความประมาทเพลิดพลั้งเผลอไปบางส่วนการประกาศอาจจะไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขแต่เพราะในศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีจุดไหนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ไขได้แต่ท่านก็จะเตือนไว้บอกไว้จุดนั้นจุดนี้เรื่องการสอนเรื่องการปฏิบัติเรามาทำแล้วเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเช่น
1: ก
0: ัน
1: ครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะฮะศีล5ทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าปฏิบัติ100%ยากพระอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงเช่นไปถ่ายฟีดโซเชียลเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆอะไรข้างบ้านโอ้โหดีไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกไงมุทิตามุทิตาเราไม่มุทิตาอิจฉาเลยครับอิจฉาก่อนเลยครับหรือโดนนินทาเขาบอกต้องอุเบกขาเราก็ด่าเขากลับก่อนเลยพระอาจารย์โ
0: อ
1: ้มันปฏิบัติยากอ่ะคือมองได้อย่างนี้พระอาจารย
0: ์
1: รู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยากแล้วคือมันก็เสื่อมศรัทธาพระอาจารย
0: ์
1: คนก็ไม่นับถือไงอย่างที่พระอาจารย์บอกอ๋อมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปฏิบัติ 100% แต่บางทีมันมีผลนะพระอาจารย์คือเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพอแบบโอ้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วเวลาหมาเห่าปุ๊บด่าหมาเลยมันก็ไม่ใช่หรือว่าม
0: ันก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือเขาด่าปุ๊บด่ากลับเลยมันก็ไม่ได้พระอาจารย์มันต้องเริ่มจากต้นจากตัวเองก่อนไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนะเขาบอกว่าไปเลี้ยงที่ทุ่งที่มันแบบมีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะอันนี้มันจะยากมันจะยากเด็กเลี้ยงควายต้องใช้กำลังตีต้อนห้ามกันอะไรต่างมากนะหรือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วนี่นะมันไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยมันเดินไปตรงไหนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียกมันมาไม่ต้องกังวลอะไรมากอันนี้คือเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคซึ่งบางคนอยู่ในเมืองจะไม่เห็นมาพูดถึงในการขับรถก็ได้แต่ถ้าเราขับรถแบบรถติดๆแต่ว่าเคลื่อนตัวไปช้าๆเงี้ย อู้เราต้องระวังมากแล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งจะเลนซ้ายเลนขวาแต่ถ้าเราขับรถโล่งๆนะคุณสมบัติเราก็ขับไปขับไปบางทีเราจะมองตรงนั้นมองตรงนี้ได้สบายๆเปรียบเทียบนะสองอันนี้คือจิตของเราเป็นยังไงแล้วจิตของเราถ้าผมว่าจิตของเรามันวุ่นวายแบบอย่างที่คุณสมบัติว่าจะรักษาศีลก็นั่นเดินดูโซเชียลก็นี่แล้วก็นั่นนี่นอนวะวุ่นวายนี่คือเหมือนคุณอยู่รถติดๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปอันตรายเหมือนเด็กเลี้ยงควายเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่คุณต้องใช้กำลังมากเพราะทำไงวิธีช่วยก็คือคุณก็ไปที่โล่งๆคุณก็ไปที่ที่มันจะไม่มีต้นข้าวกล้ามากที่เลี้ยงควายเพราะหมายถึงว่าเราก็ไปที่ที่มันยังมีภาษาเยอะอันนี้ต้องรักษาจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราความสามารถไม่ถึงแล้วเราไปขับรถติดๆรถชนมีปัญหาได้แน่นอนอย่างที่บอกอ่ะมันยากไงเพราะมีปัญหาได้แน่นอนเราจึงต้องรักษาจิตของเราก่อนคุณสมบัติก่อนนี่คือหมายถึงว่าก่อนและสำคัญด้วยนะเหมือนคนที่กำลังไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วคุณต้องเอารีบดับไฟอ่ะแทนที่จะโทรหาแฟนแทนที่จะโทรหาแม่ไม่ดับไฟก่อนถ้าจิตเรามันวุ่นวายอยู่แล้วคุณยังรักษาจิตไม่ได้คุณต้องอย่าเพิ่งเล่นโซเชียลต้องงดบ้างต้องมีจังหวะที่ว่าต้องดีท็อกซ์มีจังหวะที่เราจะเทคโนโลยีดีท็อกซ์อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะรักษาจิตอันนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะถ้าเรารู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะไม่สู้ว่าเราไม่ต้องรู้แล้วจิตเราสบายสำคัญกว่าสำคัญกว่าพอเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเราจึงค่อยไปรู้เรื่องเขาไม่เป็นไรที่หลังก็ได้
1: ครับ
0: รักษาตรงนี้ได้ตรงนี้คือสติไงคุณสมบัติตรงนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งขึ้นไว้ตรงนี้คือกัลยาณมิตรที่เรามีเรารักษาสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรและตั้งสติไว้นะตรงนี้เรามีฐานที่มั่นคงแล้วมันเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้
1: ครับ
0: หลักธรรมเป็นอย่างนี้นั่นเองคุณบ
1: อลจริงพระอาจารย์คือการรู้เรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลงนะฮะมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทุกข์กับเรื่องชาวบ้านนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงจริงคือถ้าเราตัดคืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยเลยนะคือบางทีเนี่ยการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องของตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์คือบางทีมาย้อนกลับมาดูตัวเองในแต่ละวันเอ๊ะมันมีเรื่องของเราสักเท่าไหร่แล้วเราไปทุกข์แทนชาวบ้านเขาตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่าง
0: น
1: ี้
0: นั่นส
1: ินี่รีดเราเป็นอะไรอยู่บางทีก็เลยบอกว่าการปล่อยวางที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ทำให้เราทุกข์น้อยลงคือไม่ได้สุขนะครับแต่ทำให้เราทุกข์น้อยลงแค่ที่จะทุก5เรื่องอาจจะทุกสัก2เรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ในทางโลกอ่ะที่ผมก็ขอเสนอแนะในฐานะคารวาสก็แล้วกันนะครับ
0: เต็มปาก
1: ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันจันทร์กับสมการชีวิตนะฮะก็จะพบกับผมสมพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะครับที่จะนำเรื่องราวธรรมะนะฮะเอามาใช้ได้จริงในชีวิตนะครับเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดความสำคัญลงนะครับสำคัญคือนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
9: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็อาจจะสดชื่นสดชื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนลงมาแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
0: ตกไม่ทั่วฟ้าใช่
1: เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านคุณพลอยอยู่ที่นนทบุรี
0: นนทบุรีใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะไม่ตกเลย
1: ก็ติดอยู่กับปทุมแหละใกล้ๆกันแต่ว่าปทุมตกนะคะแต่ว่าตกไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าตกเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ก็นำเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะคะข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานค่ะคุณแนนอัคเดชคัมภีระค่ะควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะส่วนคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีของร้องข่าวในช่วงตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามการจัดรายการของเราสองคนนอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะ
1: คะ
0: ที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะรวมถึงช่องทาง TikTok ของทั้งเราสองคนด้วยนะคะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกดได้เลยตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าก็ยังคงเตรียมข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้เริ่มต้นรายการแบบนี้เรามาติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะค่ะใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะไปดูภาคใต้ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรด้วยกันค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นตอนนี้สูงกว่า2 เมตรด้วยกันค่ะยังไงพี่น้องชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้นะคะบอกว่ายังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเบาบางลงภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: แล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 30% ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้2ฝั่งเลยอันดามันและอ่าวไทย 40% นะ
0: คะ
1: คลื่นอันดามันเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรอ่าวไทยประมาณ1 เมตรค่ะส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 30%กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนลดลงแล้วนะคะ 20% ค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ลดลงจริงๆนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครฝนมาเวลาราชการทุกๆวันเลยพี่กบบางทีอาจจะมาช่วงเช้าเวลาออกมาทำงานแล้วก็นี่เลิกงานค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกวัน
1: เขาคงเป็น
0: ครึ่งเนี่ยตั้งเขามาแล้ว
1: เขากลัวว่าเราเวลาขับรถเราจะร้อนไง
0: คือบางทีเรามีแอร์ค่ะเราขับรถ
1: ไม่รถเมย์ไงรถเมย
0: ์รถสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่ลดลงเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้แหละประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเจอช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆแล้วก็เรื่องของเอลนิโญด้วยที ่เราจะต้องพบเจอกันนะคะ
1: ไปดูเรื่องของ กรมฝนหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสารเคมีแล้วก็ตัวบุคลากรของกรมฝนหลวงด้วยค่ะที่จะทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักแล้วก็ช่วยเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทางด้านของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการมาบอกว่าให้หน่วยงานที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเอลนีโญค่ะคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะในช่วงต้นปีหน้าคือปี70นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นก็พร้อมค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะส่วนแผนการดำเนินงานนั้นกรมฝนหลวงเองก็จะมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาที่จะติดตามสถานการณ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีปริมาณฝนตกตามธรรมชาติเพียงพอจะไม่มีการดัดแปรสภาพอากาศแต่ถ้าหากว่าไปตรวจพบว่าแนวโน้มฝนทิ้งช่วงเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะก็จะต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการเริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วค่ะเพื่อที่จะตรึงความมั่นคงของน้ำในฤดูแล้งปีหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดมีตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดด้วยนะคะทีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือนอกชลประทานแบบนี้นะคะก็ซึ่งถือว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเขาจะปลูกข้าวหอมมะลินะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงแตกกอด้วยเตรียมตั้งท้องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์ว่าไทยนะจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงกรมฝนหลวงก็เลยเตรียมแผนปฏิบัติการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกไว้ค่ะโดยตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีแล้วก็อธิบดีกรมฝนหลวงเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปีนี้ยาวนานกรมฝนหลวงเองก็จะต้องทำการบริหารจัดการค่ะทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงงบประมาณในการที่จะขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนะคะ 2,700 ล้านต่อปีค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเพียงพอนะคะกับการปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านพี่นันทิการค่ะบอกว่าขอฝนมาทางนี้หน่อยค่ะต้นข้าวจะตายแล้ว
1: จังหวัดไหน
2: พี่นันทิการอยู่จังหวัดไหนคะบอกกันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของการขอความช่วยเหลือ ใน Facebook ของกรมฝนหลวงนะก
1: ็
2: จะมีแอดมินเขาคอยตอบนะคะยังไงลองบอกพื้นที่บอกพิกัดไปดูเนาะว่าพื้นที่ท่านแบบว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่าเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ากรมฝนหลวงช่วยได้เนี่ยก็ไปช่วยได้ทันทีนะคะ
1: หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะมีอาสาฝนหลวงอยู่แล้วนะคะที่เป็นชาวบ้านเกษตรกรนี่แหละก็จะมีอาสาฝนหลวงทั่วประเทศเลยแจ้งไปได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอาสาฝนหลวงเนี่ยเขาจะมีการดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่กรมฝนหลวงอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันได้ค่ะ
2: มาดูเรื่องของกรมชลประทานหน่อยค่ะก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้ำชีนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของคุณวัชระไกรสายนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนของทุกปีค่ะคือระดับน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยถ้าฝนเยอะๆจะหนุนสูงแล้วก็ส่งผลทำให้ลำน้ำนะคะจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำค่ะส่วนช่วงหน้าแล้งนะคะพื้นที่ก็ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบบกระจายน้ำที่เพียงพอก็เลยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากแม่น้ำชีเนี่ยก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกค่ะ กรมชลประทานก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งซึ่งมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยขอไปกับระยะเร่งด่วนนะคะคือช่วงที่แม่น้ำชีมีการหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวไว้ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนในขณะที่แผนโครงการระยะสั้นเนี่ยเขาดำเนินการ9โครงการนะคะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการระบายน้ำแล้วก็การกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวทางเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำมีการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยค่ะส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขานะคะตรงนี้ก็สร้างมาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้ด้วยแล้วก็รักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จนะคะคือมันก็จะเห็นผลเลยแหละสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่เลยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลก็คือทุ่งเขาหลวงอำเภอเทิดไทยตำบลบึงงามนะคะแล้วก็ตำบลเหล่านะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเลยแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะก็จะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีนะคะลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีแล้วก็มีลำน้ำสำคัญคือห้วยดังเดียวนะตอนนี้ก็รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัดชัยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วก็พื้นที่แก้มลิงกุดกาชากุดแขแซนะคะก็เป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันคือต้องรอถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะฝายชะลอน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยนะคะโครงการต่างๆถ้าแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของน้ำท่านะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูแลกันไปนะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจริงการประหยัดน้ำก็ยังต้องให้ความร่วมมืออยู
1: ่ค่ะใช่ค่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกนะคะสีสันเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศเขาก็เชียร์กันนะคะใครเชียร์ทีมไหนอยู่ในใจนะตอนนี้ขอให้เชียร์เป็นแบบกีฬาน
2: ะคะอย่าเอาการพนันมาข้องเกี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของพวกเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของการพนันต่างๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะไปแล้วเนี่ย 13,000 URL แล้วค่ะทางด้านของคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-18 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปแล้วนะคะโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลนะคะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ย 13,888 รายการค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะไปตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนมานะคะว่าประชาชนต้องระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะไปเข้าข่ายการผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ก็ได้ค่ะ
2: ค่ะก็ดูให้เป็นกีฬานะดูสนุกสนานได้แล้วก็ในเรื่องของการดูผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เผื่อเรื่องของการนอนหน่อยนะอย
1: ่
2: างบางทีเวลาในยุโรปกับประเทศไทยไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงกันค่ะ
2: บางคนอาจจะดูจนดึกดื่นแล้วก็ตื่นมาทำงานไม่ไหวอันนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงาน
1: ถูกต้อง
2: ย
1: ัง
2: ไงบาลานซ์เวลาให้ดีดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเนาะเพราะว่าเข้าใจแฟนฟุตบอลเนี่ยสี่ปีจะมีครั้งหนึ่งนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
1: ก็เชียร์กันเต็มที่นะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้23 นาฬิกาปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา23 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะส
1: ่
2: วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะขณะที่ทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังมีการรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขณะนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า12,654,200 คนด้วยกันค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไปตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าท่านเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนด้วยกันนะคะขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ยอย
1: ู
2: ่ที่ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ดำเนินการสำเร็จไปที่ 99.98% แล้วค่ะส่วนกลุ่มผู้ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอก 1,047,313 รายด้วยกันนะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าหลังจากที่ปิดระบบเมื่อคืน5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลของท่านที่ได้กรอกเข้ามาโดยมีกำหนดประกาศผลการตรวจสอบ10จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรอติดตามได้17 กรกฎาคมนี้นะคะซ
1: ึ่
2: งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วทุกคนสามารถที่จะไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์โครงการนะหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ช่องทางธนาคารรัฐด้วยนะคะโดยหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่ผ่านคุณสมบัติขึ้นว่าไม่ผ่านหรืออะไรให้ยื่นอุทธรณ
1: ์
2: สำหร
1: ับ
2: ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจะสามารถเริ่มให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเน้นย้ำนะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ใน17 กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
1: ใครที่จะไปที่ธนาคารของรัฐ5 แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกสทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะ5 แห่งนี้ก็ไปดำเนินการธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าถนนยุบตรงนู้นตรงนี
2: ้
1: หร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าตึกถล่มหรืออะไรก็ตามนะคะตั้งแต่เราเจอเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เจอเรื่องปัญหานี้มาตลอดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงวันหยุดดิฉันก็เจอข่าว
2: ติดตามข่าวอยู่เหมือนกัน
1: ติดตามข่าวแต่ว่าแวบนะคะด้วยอาจจะแบบคือพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะข่าวจริงหรือข่าวปลอมพอเข้าไปดูเนี่ยอ้าวข่าวจริงเออตึกมันถล่มลงมาใช่ไหม
2: ใช่เป็นอาคารเก่า
1: อาคารเก่าเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ในเขตสัมพันธวงศ์ก็ ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้นค่ะใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะถนนเจริญกรุงกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กันศาสตร์ทรุดตัวถล่มจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะคุณอิทธิพลภสิทธิ์โยธินนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะโครงสร้างอาคารนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแต่ว่าภายในเนี่ยเขามีการตกแต่งบิวอินใหม่เลยนะตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็คือรูปแบบของก่อสร้างดั้งเดิมที่ใช้ก้อนอิฐนั่นแหละเรียงต่อกันเป็นชั้นๆโดยมีปูนสอแล้วก็ทำให้เป็นตัวประสานนะคะใช้ระบบคานไม้ส่วนกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นกันศาสตร์คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือยื่นแขนค้างไว
2: ้เหมือนทำนี
1: ้ยื่นแขนค้างไว้นะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการไปดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากันศาสตร์ถูกความชื้นเข้าแทรกประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเหล็กเนี่ยก็เสื่อมไปอีกนะคะก็เลยทำให้กันศาสตร์เนี่ยถล่มลงมาจนกลายเป็นฉนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานนี้นะคะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก็ดำเนินการเชิงรุกแล้วล่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบของอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาของอาคารแต่ละอาคารว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปส่วนการศาสตร์ที่ยื่นออกมานะคะทางสวทเนี่ยก็คือหน่วยงานในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่แหละค่ะก็คือสวทนะคะชื่อเหมือนเราเลยนะ
2: ช
1: ื่
2: อคล้ายเราเลย
1: นะคะตัวย่ออันเดียวกันเป๊ะนะคะแนะนำให้ใช้ไว้ค้ำยันนะคะเพื่อที่จะเดินสัญจรที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้กระจายของขอให้กระจายของภายในอาคารนำของหนักจาก2ชั้น2เนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเอามาไว้ข้างล่างก่อนนะคะเป็นการกระจายน้ำหนักสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ่วงความสมดุลของตัวอาคารไว้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันมีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยอำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เองนะคะคุณชัญญาพักชำนิกล้านะคะทางสำนักงานเขตก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า50ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการไปแล้วน
2: ะ
1: ให้ทุกสำนักเขตเนี่ยตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากมีดำเนินการเชิงรุกนะคะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์อาคารที่มีความเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คืออาจจะหวาดกลัวอยู่นะคะแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทรุดตัวเกิดจากอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคานรับน้ำหนักนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเสริมคานเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ประกอบกับเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนหรือปูนหรือความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับอาคารมีอายุเยอะทำให้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีการทรุดตัวขึ้นนอกจากนี้นะคะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบถนนเจริญกรุงตลอดจนถนนเยาวราชค่ะคือถ้าพาใครไปย่านนั้นบ่อยจะรู้ว่าแถวนั้นตึกเก่าเยอะนะคะ
1: ค
2: ือแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บ่อยครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงมาตรวจสอบสถานที่โดยเร็วนะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปค่ะนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบเขตสัมพันธวงศ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาค

่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้

หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับและมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรป
ทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอาต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยละครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะพี่กบคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่หนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าภาพชัดแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสวยนะจ๊ะข้างขวาค่ะคุณพี่
1: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายไม่ได้ใส่อะไรเลย
1: ฉันใส่ข้างซ้ายฉันใส่ข้างขวา
0: อ๋อ
1: จอมันจะสลับกันไงค
0: ุณใช่สลับฝั่งกันนะคะสวัสดีพี่สุพิชค่ะบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะฟังเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าที่ได้เดือนละพันของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังได้ไหมเดือนถัดไป
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี
1: ่ได้สี่เดือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สี่เดือน
1: สี่เดือนนะคะคุณวันนี้นะคะที่ใครที่ได้รอบนี้นะคะก็คือหนึ่งเดือนผ่านไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพอเดือนใหม่ก็ได้4เดือนเหมือนกันเดือนละพันเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังทุกวันเลยน้องชาตรีสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณพานุมาสวัสดีค่ะคุณสุชิน
1: ค่ะคุณสุพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะพระรุ่งด้วยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะคุณณรงค์ชัยบอกว่าสวัสดีครับสองสาว
0: พี่อักษรสวรรค์บอกว่าติดตามฟังที่กาฬสินธุ์หลังจากฝนตกเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะ
1: ค่ะดร.สุธรรมค่ะบอกว่าชัดเจนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากค่ะ
0: คุณธินากรสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะบอกว่ารับฟังที่อุทัยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ
1: ค่ะคุณทองหยดด้วยนะคะคุณธินากรพูดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณคณาวุฒิคุณไก่บอกว่านครสวรรค์26องศา
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋มคลองเตยคุณสมเกียรตินะคะคุณอักษรสวรรค์คุณชะลอ
0: ค่ะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะเจมุ้ยปะโมกนะคะพี่กุศลก็คุณห่างไกลใจห่วงด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาเนาะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสายชนีสร้างสุวิทย์สมนัสและคุณแดนอัคเดชคำพีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ